0: การปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 นจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอยู่แน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
1: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุปชอบก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟิลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัชกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโความือวางอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตไปครอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรารัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรารัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมไปเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมุนทลาซ ึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติ

0: เกมในกลุ่มดีสวนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C ด้วย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
2: 1 นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถ รถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่

0: ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วย
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
9: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจรรโลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณปัญญาวิทย
10: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
11: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะ เขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTRเขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะกี่คดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า 1. เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ 2. เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
10: ม
11: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขาก
10: ำลังพิจารณาครับผม
11: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่2เนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะคุณปริญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
10: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
11: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีนึงที่เราจะพยายามนะคะอันที่2คือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่า านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกjewelry อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุติน่ะนะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่มั้ยคะก็แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
10: ก็ไปถั่วกัน
11: ใช่ถูกต้องค่ะล่างที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณช้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้เนี่ยนะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
10: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
11: ถูกต้องเลยค่ะ
10: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
11: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยอะค่ะ
10: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
11: ยินดีมากค่ะ
10: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
1: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีการจโนไมรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
14: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
13: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลาย10ปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลาย10ปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปี สุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
16: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่4เหลือ 20% ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอะ
15: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
17: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์นะครับเรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ได้สัมภาษณ์พระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันครับไปฟังกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
3: ขอเจริญพรผู้ดำเนินรายการและก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องวันอาสาฬหบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีความเป็นมาก็นับแต่ก่อนพุทธกาล45ปีหรือก่อนพุทธศักราช45ปีเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าความสำคัญนั้นก็คือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระธรรมจักรปวัตตนสูตรซึ่งก็เป็นความสำคัญคือวันที่ทรงประกาศพระศาสนาถ้าหากว่าไม่มีวันนี้พุทธศาสนาก็ไม่มีในปัจจุบันนะฮะสองก็เป็นวันที่ทรงโปรดพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งประกอบด้วยพระอัญญาโกฏฐัญญะวัปปะปฏิยะมหานมะและพระอัสสชิทำให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นปริยบุคคลแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์หมู่แรกหรือรูปแรกเกิดขึ้นในวันนี้3ก็คือทำให้พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นพระรัตนตรัยครบ3ประการนะฮะ4ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ก็จะสังเกตว่าวันอาสาฬหบูชาปกติเดือนไทยก็ประมาณกรกฎาคมกลางเดือนหรือช่วงกรกฎา
1: คมนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ที่มานะครับพูดถึงวันอาสาฬหบูชานะฮะพระอาจารย์พุทธศาสนิกชนฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชาควรที่จะประพฤติตัวปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับ
3: ก็เจริญพรสำหรับวันอาสาฬหบูชานี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพระแรกในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยเป็นวันพระแรกของพรรษาการ
1: ครับ
3: นะฮะซึ่งก็เป็นวันที่ญาติโยมเนี่ยเข้าวัดครั้งแรกเพื่อที่จะเริ่มศักราชของการเข้าพรรษาก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะทำความดีด้วยการรักษาศีลแล้วก็ให้ทานด้วยการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำสังฆทานในวันสำคัญนี้แล้วก็ยังเรียกว่าเป็นวันที่ประเพณีท้องถิ่นบางที่บางแห่งก็จะได้ทำบุญอุทิศให้แก่ญาติบรรพบุรุษทั้งหลายด้วยนะฮะและนอกจากนั้นในวันพระนี้ก็จะมีการรักษาอุโบสถศีลเป็นอุโบสถแรกของพรรษาการจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันสังฆรัตนะหรือวันแห่งพระสงฆ์แล้วก็ได้ร่วมกันเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกนะฮะนอกจากนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็แต่เดิมเราไม่มีนะเมืองไทยเพิ่งจะมีปรากฏปี2501ขึ้นมาโดยคณะสงฆ์ในยุคนั้นได้กำหนดขึ้นมาว่าก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งโดยปกติเมืองไทยก็เฉลิมฉลองวิสาขบูชาเท่านั้นอาสาฬหบูชาเนี่ยก็มากำหนด2501เป็นต้นมา ในเมืองไทยว่าเป็นวันสำคัญที่จะต้องร่วมกันเฉลิมฉลองเหมือนกันนะฮะ
1: ครับนี่คือเรื่องของวันอาสาฬหบูชานะครับที่มาความสำคัญแล้วก็สิ่งที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยควรประพฤติและปฏิบัติในวันสำคัญวันนี้นะฮะพระอาจารย์เมื่อกี้มีคำหนึ่งที่สงสัยครับอุโบสถศีลครับพระอาจารย์อุโบสถศีลคืออะไรครับ
3: เชิญพรอุโบสถศีลเป็นเรียกว่าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้อุบาสกอุบาสิกาเข้าไปถือศีล8แต่เป็นศีล8ที่รักษาเฉพาะวันอุโบสถซึ่งวันอุโบสถเมืองไทยของเราเนี่ยก็ดังที่รู้ก็จะมีวันพระ8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําแต่อุโบสถเดิมที่มีปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีทั้งวัน5ค่ํา3ค่ํา8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําอย่างเงี้ยฮะก็เดือนหนึ่งก็เรียกว่าเว้น2วัน3วันก็ไปอุโบสถก็ไปรักษาศีลอุโบสถอันนี้เป็นวันศีลอุโบสถก็คือเฉพาะวันพระและวันที่กำหนดเท่านั้นเขตการรักษาศีลอุโบสถก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: ครับ
3: เช้าสมมติว่าเช้ารับศีลอุโบสถ9โมงนอนค้างคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะหมดเขตอุโบสถศีลละ
1: ครับ
3: แต่ศีล8ข้อเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าศีล8นั่นแหละแต่เป็นศีล8อุโบสถรักษาเฉพาะวันอุโบสถแต่ศีล8ทั่วไปก็คือของแม่ชีเนี่ย
1: ครับ
3: รับศีล8นะฮะรับศีล8ครั้งนึงก็รักษาได้ตลอดชีวิตจนกว่าจะบอกคืนลา
1: ครับวันสำคัญอีกวันนึงฮะพระอาจารย์ครับวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้แล้วครับที่มาและความสำคัญเป็นยังไงครับพระอาจารย
3: ์เชิญพรฮะวันเข้าพรรษานี้เนี่ยเดิมต้นพุทธกาลเนี่ยหรือปฐมโพธิกาลเนี่ยไม่มีวันเข้าพรรษา
1: อ๋อครับ
3: เพราะว่าภิกษุสงฆ์ยังน้อย
1: น
3: ะฮะการประกาศศาสนาครั้งแรกก็เริ่มตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานี่แหละเริ่มแรกก็มีพระสงฆ์5รูปอย่างเงี้ยนะฮะจากนั้นมาก็มากมายขึ้นจนเป็น 1,250 องค์ที่มาเกิดวันมาฆบูชานะฮะจากนั้นก็มีมากขึ้นมากขึ้นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์ในกลุ่มฉัพพคีที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี่ยด้วยเหตุภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติตนเองตามป่าต่างๆนะฮะซึ่งยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดนะยังไม่มีวัดก็มีแต่ป่าศรีพัฒนมฤคทายวันซึ่งไม่ใช่วัดนะป่าศรีเนี่ยเป็นสถานที่ที่นักบวชทุกศาสนาทุกความเชื่อฤาษีชีพายต่างๆจะไปรวมกันปฏิบัติอยู่ที่นั่นผู้บวชใหม่ก็เข้าไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้ก็เชื่อว่าจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะได้ไปเรียนรู้กันที่นั่นที่ป่าไอศีเพราะนั้นจะไม่ใช่วัดในยุคนั้นนะดังนั้นเมื่อไม่มีวัดเนี่ยก็ภิกษุก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ตามป่าป่าเขาลำเนาภัยใกล้หมู่บ้านเพื่อที่จะบิณฑบาตได้ทีนี้ว่าพระเมื่อบวชจากทุกความเชื่อทุกวรรณะนะฮะทุกกลุ่มชนเนี่ยไปรวมตัวกันบางคนก็รู้จักการปลูกพืชพันธัญหารบางรูปก็ไม่รู้จักการปลูกพืชพันธัญหารถ้าวรรณะสูงเนี่ยไม่รู้ว่าต้นข้าวเป็นยังไงไม่รู้ว่าพืชพันธุ์อื่นๆเป็นยังไงพอจะเข้าพรรษาเนี่ยฤดูฝนมาแล้วเหมือนบ้านเรายุคปัจจุบันนะฮะฝนมาแล้วก็เขาก็เพาะปลูกหว่านข้าวกล้าแล้วทีนี้พอหว่านไปแล้วเนี่ยบางข้าวกล้าบางพื้นที่เนี่ยดินมันแห้งมันไม่ใช่เป็นท้องนาอาจจะเป็นข้าวกล้าที่ปลูกตามพื้นที่แห้งแล้งหรือชุมชนชาวเขาอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีงอกขึ้นมาใบก็เหมือนหญ้านี่แหละก็ปรากฏว่าก็พากันเดินไปเหยียบนะ 1,500 เนี่ยของกลุ่มพระฉัพพคีเนี่ยไปเหยียบข้าวกล้าในนาในขณะที่เดินทางมาเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็เกิดความเดือดร้อนว่าเอ๊ะพระสงฆ์ทำไมมาเหยียบข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกไม่รู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนั้นก็ไปทูลบอกพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะศาสนาอื่นเขาเนี่ยฤดูฝนเนี่ยเขาหยุดนะเขาไม่เดินจาริกทำไมในพุทธศาสนาถึงไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็จึงได้บัญญัติว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ภิกษุในพุทธศาสนาอยู่จำพรรษา3เดือนคือตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน8นะฮะไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน11ซึ่งการเข้าพรรษามี2ช่วงเรียกว่าปุริมพรรษาคือพรรษาแรก
1: ค
3: ือแรม1ค่ําเดือน8ส่วนเข้าพรรษาครั้งที่2เรียกว่าปัจฉิมพรรษาในพรรษาหลังก็ไปเข้าเอาวันแรม1ค่ําเดือน9
1: ครับ
3: ถัดจากนี้1เดือนนะฮะแล้วก็การออกก็เช่นกันออกพรรษาก็จะต้องไปออกวัน ขึ้น15ค่ำเดือน12คือวันลอยกระทงพอดีหมดเขตกฐินนะวันสุดท้ายของกฐินออกพรรษาเลยเพราะนั้นในกลุ่มของพระที่เขาจำพรรษาหลังเนี่ยก็จะรับกฐินสุดท้ายวันลอยกระทงแล้วก็รับกฐินวันนั้นเลยออกพรรษาวันนั้นเลยนะออกพรรษาแล้วก็รับกฐินอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับนี่คือวันเข้าพรรษาที่มาที่ไปปัจจุบันยังปฏิบัติแบบนี้อยู่ไหมครับที่จะต้องจำพรรษา3เดือนนะครับสำหรับพระสงฆ์ครับ
3: เติมพรฮะต้องปฏิบัติเพราะเป็นพุทธบัญญัติเป็นพระวินัยภิกษุใดไม่จำพรรษาก็ถือว่าปรับอาบัตินะฮะเป็นอาบัติแล้วก็เวลาพระเข้าพรรษาแล้วเนี่ย3เดือนไม่ให้ไปนอนค้างแรมที่ไหนไม่ให้จาริกเดินทุดงไปไหนให้อยู่วัดนั้นๆดังนั้นถ้าหากว่ามีเหตุนะมีเหตุที่จะต้องไปก็ทรงอนุญาตไว้4อย่างเรียกว่าสัตตหะกรณียะก็คือว่าสามารถไปนอนค้างแรมที่อื่นได้ด้วยเหตุ4อย่างเช่น1พ่อแม่ก็ดีเพื่อนภิกษุสัทธมิกก็ดีเจ็บป่วยไปเพื่อดูแลพยาบาลได้2เพื่อนภิกษุสามเณรหรือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่บวชแล้วกระสันหรือว่ามีความอยากจะสึกจะลาสิกขาจะด้วยเหตุอะไรก็ตามไปเพื่อระงับได้นะฮะสามก็คือมีการซ่อมแซมสร้างถาวรวัตถุเสนาสนะในวัดนั้นๆเขาก็เป็นวัดที่อาจจะคุ้นเคยรู้จักกับพระสงฆ
1: ์
3: ก็ไปช่วยหรือรู้จักโดยสาธมิกหรือเพื่อนภิกษุด้วยกันก็ได้ไปช่วยเพื่อที่จะซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์นะฮะสี่ก็คือว่าเป็นส่วนของการที่ญาติโยมนิมนต์ก็สามารถลาไปแต่ลาไปได้7วันวันที่7เนี่ยต้องมารับอรุณวัดที่เข้าพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษา
1: ครับครับ
3: เชิญพ
1: รไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนต้องเดินธุดงค์นะครับไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาพืชพันธุ์เสียหายแต่ปัจจุบันมีรถยนต์มีถนนตัดไปแล้วพระอาจารย์มียกเว้นหรือว่ามันมีข้อผ่อนปรนอะไรไหมครับ
3: เจริญพรไม่มีฮะเพราะเมื่อพระสงฆ์เถรวาทเนี่ยจะยึดตามพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกนะฮะทุกประการไม่ไปตัดไม่ไปเปลี่ยนไม่ไปเพิ่มเพราะนั้นเมื่อบัญญัติแล้วอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ต้องเดินด้วยเท้าแล้วล่ะแต่ก็เมื่อถึงการเข้าพรรษาที่ทรงกำหนดว่าเนี่ยขึ้นแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยหรือพรรษาหลังแรม1ค่ำเดือน9ต้องเข้าพรรษาทุกที่ทุกแห่ง
1: นะครับก็คือพระสงฆ์ต้องอยู่ในที่ตั้ง
3: อ
1: ยู่ในวัดนะครับนั้นๆนะฮะในตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา
3: 3
1: เดือนจนออกพรรษานะครับสาถามกันต่อไปครับพระอาจารย์แบบนี้พระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตได้ไหมครับ
3: คือออกมาบิณฑบาตได้เพราะว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาไม่ใช่ห้ามออกวัดนะห้ามไม่ใช่ห้ามออกวัดแต่ว่าห้ามจาริกเดินทางไปค้างแรมที่อื่นที่ใดเท่านั้นเองเพราะอาจจะเป็นหนึ่งด้วยเหตุผลเดิมนะฮะก็คือไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาอาจจะไปรบกวนเบียดเบียนที่เขาเพาะปลูกประการที่สองก็ฝนตกเนี่ยบางทีมันน้ำท่วมน้ำหลากเกิดภัยพิบัติก็อันตรายเกิดขึ้นนะฮะการที่จะไปอยู่ตามต้นไม้ฟ้าพงฟ้าผ่าหรือน้ำท่วมหนีไม่ทันนะฮะก็พระพุทธองค์ก็ทรงห่วงใยสุขภาพหรือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นการอยู่จำพรรษาประการต่อมาก็คือเพื่ออนุเคราะห์ญาติโยมย
1: ุ
3: คก่อนมีมงคลที่กล่าวไว้ข้อหนึ่งว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลก็นั่นเนื่องจากว่าผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระสงฆ์ที่จะให้ได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้รับศีลได้สนทนาเพื่อได้เรียนรู้หลักคำสอนในทางพุทธศาสนาไม่มีเพราะนั้นก็ไม่รู้จะไปเรียนกับใครเพราะว่ามันไม่มีวัดทั่วไปใช่ไหมฮะก็จะต้องรอพระเข้ามาเมื่อเจอพระสงฆ์เมื่อไหร่นะก็จะได้เรียนรู้ละได้รับศีลได้ทำบุญได้ถวายทานตรงนี้เรียกว่าเป็นการพบสมณะและเป็นมงคลก
1: ็
3: จะได้อนุเคราะห์ญาติโยมด้วย
1: ครับครับพระอาจารย์ครับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาศีลไม่ต้องศีล8นะฮะศ
3: ี
1: ล5ธรรมดาเนี่ยยากเหลือเกินฮะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทำยากครับมีข้อแนะนำไหมครับ
3: เจริญพรตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าอะไรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพสำหรับผู้คนที่นับถือนะฮะไม่ได้บังคับว
1: ่
3: าจะต้อง พราะนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ได้จำแนกไว้ว่าถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะได้รับประโยชน์นะในส่วนของการได้รักษาเป็นอานิสงส์ทั้งดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่รักษาท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์และโทษก็อาจจะตามมาอีกด้วยถ้าหากว่าไปกระทำผิดนอกจากนั้นใช่ไหมฮะเช่นศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว
1: ์
3: รวมไปถึงฆ่ามนุษย์ใช่ไหมฮะถ้าเรารักษาได้เราก็ได้รับอานิสงส์ก็คือเมื่อไม่ได้ฆ่าเราก็เมตตาก็เป็นที่รักซึ่งกันและกันสังคมก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขเนี่ยถ้าเรามองถึงประโยชน์ว่าจริงๆการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและก็สังคมโดยรวมนะฮะทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยการรักษาโดยมุ่งถึงประโยชน์น่าจะเป็นเหตุเป็นผลและก็ชวนกันคิดชวนกันทำเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะสังคมมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครต้องการการถูกเบียดเบียนเอาเปรียบแน่นอนเออพร
1: ครับอาจารย์ครับท้ายนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดข้อธรรมครับไปยังพุทธศาสนิกชนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้ครับ
3: เชิญพรช่วงเข้าพรรษาและสารบูชาก็เป็นการร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาครั้งแรกเป็นวันแห่งการสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้ดังนั้นก็จึงเชิญชวนญาติโยมชาวพุทธหนึ่งเรามาร่วมกันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ด้วยกันซึ่งเดิมชื่อว่าเป็นวันเฉลิมฉลองแต่ว่ามาปัจจุบันก็ไม่เป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการรณรงค์เพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักและปลูกฝังการทำความดีนะด้วยการปฏิบัติตามหลักขององค์วัฒนปฏิโมกก็คืองดเว้นจากความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสเหล่านี้เนี่ยเป็นสากลในการที่ปฏิบัติตนเองนอกจากนั้นเราก็มาร่วมกันแสดงออกถึงการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอมิสบูชาคือวัตถุทานต่างๆนะการเวียนเทียนก็ดีการถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนก็ดีเหล่านี้เป็นอมิสบูชาและก็เป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป็นเฉพาะของชาวพุทธนะเป็นเฉพาะของชาวพุทธถ้าเราชาวพุทธไม่ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมก็จะหายไป
1: ครับ
3: นะอนุชนรุ่นหลังก็จะไม่รู้ไม่คุ้นเคยเมื่อไม่คุ้นเคยก็ไม่มีการสืบต่อมันก็จะสูญหายไปแม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับพุทธศาสนาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของศรัทธาที่เราจะต้องควรช่วยกันรักษาไว้นะนอกจากนั้นก็ได้ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สำคัญที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐเพราะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นสังคมโดยรวมเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้น1ทำตนเองให้เป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสทั้งปวงก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลเดือดร้อนวุ่นวายกันเนี่ยนะฮะทำอย่างไรให้เรานั้นพัฒนาจิตให้หมดจดด้วยทานคือการเสียสละศีลคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนแล้วก็พัฒนาจิตให้หมดจดโปร่งใสไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งปวงนะประการต่อมาก็คือการเรียกว่าทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้คำว่าที่พึ่งในที่นี้พึ่งให้เกิดความบริสุทธิ์ป้องกันไม่ให้เรานั้นได้รับความทุกข์ไม่ตกไปในที่ชั่วคืออบายนะฮะแล้วก็ให้เข้าถึงซึ่งความสุขได้แก่สุคติโลกสวรรค์ก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีเป็นบรมสุขสูงสุดในทางพุทธศาสนานั่นเองเจริญพร
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณพระครูศรีวิรุณธกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาครับ
3: เจริญพร
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: มันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2561มาตรา62นะคะจะเป็นในเรื่องของการมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยมีการดำเนินการแทนคณะกรรมการปปช.ในบางเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าเนี่ยลงมานะคะหรือในกรณีที่ทางปปช.เห็นว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาร้องเรียนว่ากระทำความผิดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงเรื่องร้ายแรงก็คือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างหรือว่าเป็นเรื่องคดีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมูลค่าความเสียหายมูลค่าสูงนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีเหล่านี้นะคะว่าถ้าคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีความร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องกล่าวหาในกรณีของการกระทำการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่นะคะก็จะมีการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ที่ถูกร้องนี่นะคะดำเนินการไปทางวินัยทางหนึ่งนะคะหรือตามอำนาจหน้าที่ก็ได้และอีกทางหนึ่งก็จะให้ปปช.ปปท.นะคะก็ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา65ด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะมีบทกฎหมายที่เปิดอำนาจให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยมอบหมายเรื่องได้นะคะตามมาตรา62นะคะก็คือมาตรา64จากนั้นเนี่ยก็รายงานมาให้ทราบนะคะซึ่งกำหนดไว้ตามมาตรา65แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเรื่องที่มอบหมายไปแล้วเนี่ยจะไม่ดำเนินการตามที่ระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะอีกครั้งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือถ้าทางปปช.พิจารณาแล้วเนี่ยรายงานมาแล้วปปช.เห็นว่าไอ้ผลการดำเนินการเนี่ยปปช.ไม่เห็นด้วยที่จะมีผลการดำเนินการออกมาแบบนี้ก็อาจจะสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็หรือเรียกสำนวนกลับมาไต่สวนทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเป็นมาแล้วก็เนื้อหาโดยคร่าวๆว่าเราดำเนินการกันแบบไหนนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับสำหรับหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือปปช.และปปท.ครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วก็ระบบสารสนเทศที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่จะครอบคลุมในด้านใดบ้างคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตได้อย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
0: ใช่ได้ค่ะในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันซึ่งเนื่องจากที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะมีการส่งเรื่องไปให้ทางปปท.ดำเนินการ
2: ค
0: ่ะนะคะคือเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาจะมี2ลักษณะนะคะคือเรื่องที่ร้องเรียนมาปปช.โดยตรงนะคะแล้วก็ปปช.เนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็มอบหมายเรื่องไปให้ปปท.ดำเนินการกับอีกประการหนึ่งก็คือทางปปท.เนี่ยค่ะเขารับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามาเองนะคะมันก็จะมีกฎหมายว่าไอ้เรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงานปปช.ก่อนเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องที่ร้องไปที่ปปท.โดยตรงเนี่ยปปท.ก็ต้องส่งกลับมาให้ปปช.แล้วปปช.ก็ถึงจะพิจารณาแล้วก็มอบหมายกลับไปนะฟังแล้วก็จะเห็นกระบวนการที่ซับซ้อนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: นี่แหละก็จะเห็นเลยค่ะว่ามันกินระยะเวลาของการดำเนินการคือเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันจะมีกำหนดอายุความในตัวของมันไอ้ขั้นตอนธุรการที่ส่งไปส่งมาอายุความมันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินการ

0: ไต่สวนในข้อเท็จจริงของคดีเนี่ยมันล่าช้ามากนะคะระบบ IT ที่เราร่วมกับปปท.ก็คือว่าเรากำลังพัฒนาตัวระบบที่พอปปช.รับเรื่องมาหรือแม้แต่ตอนนี้นะคะทางสำนักงานปปช.เองเราก็ออกหลักเกณฑ์ในการมอบหมายเรื่องคือแทนที่เราจะมอบกันเป็นหลายเรื่องเข้ามา1เรื่องมอบไป1เรื่องเราก็จะออกตัวร่างระเบียบมอบหมายเรื่องไว้ครอบคลุมเลยค่ะว่าเป็นการมอบหมายทั่วไปและมอบหมายเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งถ้าเรื่องไหนมอบหมายทั่วไปเนี่ยปปช.รับเอาไว้เนี่ยเราก็ให้ปปช.เนี่ยดำเนินการได้เลยคือแจ้งมาให้ปปช.ทราบเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ปปช.ท่านก็ดำเนินการนะคะเป็นการมอบหมายทั่วไปเลยเป็นหลักการไม่ต้องส่งไปส่งกลับอีกแล้วนะคะซึ่งตัวระบบ IT ที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะเราจะมีตัวระบบที่ทางปปช.เองท่านก็พัฒนาของท่านขึ้นมานะคะตัวระบบหนึ่งในส่วนของปปช.เนี่ยเราก็จะมีระบบที่เป็นฐานข้อมูลของปปช.เป็นระบบฐานข้อมูลคดีรวมทุกประเภทไม่ว่าที่ปปช.ทำเองหรือปปช.มอบหมายนะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีตัวเซอร์วิสที่จะให้ปปช.เนี่ยสามารถดึงแล้วก็รายงานผลเฉพาะตัวที่อยู่ในอำนาจของปปช.เนี่ยดำเนินการได้แล้วโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างกันหรือไม่ต้องเก็บเอกสารต่างคนต่างเก็บนะคะเราก็จะมีระบบข้อมูลการแล้วก็คนที่จะใช้หรือหน่วยงานที่จะใช้ก็จะได้เฉพาะในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะอันนี้แหละเราเชื่อว่ามันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้รวดเร็วขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะ
1: ครับประชาชนอาจกังวลฮะเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในระบบปปช.และปปท.เรามีมาตรการยังไงฮะในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมครับท่านครับ
0: ใช่เลยค่ะฟังดูน่ากังวลใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลมันส่งไปส่งมามันจะเอาความรับผิดชอบหรือว่าความปลอดภัยข้อมูลตรงไหนมันจะถูกแฮกระหว่างทางไหมมันจะมีการถูกแก้ไขต้นทางปลายทางไม่ตรงกันที่เป็นข่าวทุกวันนี้หรือเปล่าใช่ไหม
2: คะ
0: อันนี้ปปช.เราให้ความมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องของตั้งแต่ข้อมูลที่อยู่ในฝั่งของปปช.เองนะคะเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในระหว่างที่เราส่งไปเนี่ยช่องทางที่เราส่งไปเนี่ยเราก็จะใช้ช่องทางของทางภาครัฐนะคะถ้าย้อนกลับมาดูถึงข้อมูลที่อยู่ในฝั่งของปปช.นะคะเราจะเห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะคะเรามุ่งเน้นเลยว่า1ข้อมูลต้องเป็นชุดเดียวกันทั้ง2หน่วยงานที่จะใช้ปฏิบัติงานนะคะแม้จะมีการแยกจัดเก็บระหว่างหน่วยงานแต่ข้อมูลก็ยังต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะในฝั่งของปปช.เองนั้นเราอย่างที่นำเรียนนะคะว่าจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลคดีนะคะจะเป็น data center ของสำนักงานปปช.ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะอ
0: ีกทั้งปปช.เองนะคะเราจะมีการดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562รวมถึงพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ด้วยนะคะการบริหารจัดการปิดของบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลทางคดีของสำนักงานปปช.จะถูกจำกัดการเข้าสิทธิ์อย่างเข้มงวดนะคะคือเราให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลต้องได้รับความผิดชอบในความเกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นนะคะมีการตรวจสอบกระบวนการยืนยันตัวตนการเก็บหลอกไฟล์ในการเข้าถึงหลอกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะในความปลอดภัยของข้อมูลปปช.ทางนี้ในการเชื่อมต่อ เราจะใช้กระบวนการที่เป็นการผ่านช่องทางภาครัฐเท่านั้นนะคะมีการเข้ารหัสข้อมูลรูปแบบของการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเราไม่ถึงแฟลชไดรฟ์ที่ส่งมอบให้กันนะคะ
2: อ
0: ันนี้วางใจได้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยได้ค่ะ
2: ค่ะท่านคะเมื่อระบบเชื่อมโยงข้อมูลคดีเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบตรงนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลต่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีหรือว่าให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างที่นำเรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นก็คือการลดความซับซ้อนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะจากเดิมที่เราใช้เอกสารส่งต่อระหว่างหน่วยงานเจ้าหน้าที่ฝั่งส่งก็มีฐานข้อมูลของตัวเองว่าส่งอะไรไปเจ้าหน้าที่ฝั่งรับก็ต้องเอาเอกสารมาบันทึกข้อมูลว่ารับเอกสารอะไรมานะคะจะเห็นความเชื่อจะเห็นความซ้ำซ้อนแล้วนะคะหลังจากเราเชื่อมโยงแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมาเจนข้อมูลชุดข้อมูลเดียวกันนำส่งข้อมูลผ่านหน่วยงานกับอัตโนมัติข้อมูลจะชุดเดียวกันเลยค่ะวิ่งถึงกันนะคะลดภารกิจงานธุรการลดความผิดพลาดจากการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลได้เป็นอย่างมากสำหรับในเรื่องของประเด็นระยะเวลาในการดำเนินคดีนะคะระบบเชื่อมโยงเนี่ยคืออย่างที่นำเรียนแต่ว่าอายุความเนี่ยมันจะถูกไปเดินไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เกิดเหตุถ้าเราไปเสียเวลากับการส่งเอกสารหรือว่าช่วงของเรื่องการทำธุรการเนี่ยมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราจะใช้มีการลงไปทำสำนวนคดีเนี่ยน้อยลงนะคะมันจะให้เรื่องเนี่ยล่าช้าสิ่งที่ประชาชนได้รับก็คือระบบการรับเรื่องที่มีความโปร่งใสตรวจสอบสถานะได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาในการทำสำนวนคดีมากขึ้นลดการซ้ำซ้อนได้ค่ะ
1: ครับก็คือลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างปปช.กับปปท.ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับอยากให้ท่านฝากถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนนะถึงความสำคัญการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันฮะว่าจะช่วยยกระดับความโปร่งใสแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะคำถามนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับสำนักงานปปช.มากเลยนะคะเพราะว่าการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเราไม่สามารถจะต่างคนต่างทำได้การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างปปช.และปปท.ครั้งนี้นะคะเป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่สำคัญเท่านั้นเองนะคะที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐนะคะเราพร้อมที่จะทำลายกำแพงระบบราชการเดิมๆที่สมัยก่อนต่างคนต่างทำฉันก็ทำของฉันเธอก็ทำของเธอนะคะ
1: คร
0: เราก็จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยกันสร้างความโปร่งใสมีการร่วมมือกันทำงานนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญที่สุดนะคะในการป้องกันการทุจริตการบูรณาการครั้งนี้ก็ถือเป็นการตอบสนองแล้วก็ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลดิจิตอลในเรื่องการจัดทำชุดข้อมูลเปิดนะคะหรือ Open Data นะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่ประชาชนจะตรวจสอบได้นะคะเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามผลักดันเรื่องของ Open Data ทางภาคเอกชนเองท่านก็ต้องการข้อมูลนะคะท่านพวกเราทุกคนก็ทราบนะคะว่าถ้าทุกอย่างมีการเปิดเผยโปร่งใสการตรวจสอบมันจะทำได้ง่ายมันไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการที่จะทำการตรวจสอบภาคประชาชนก็จะเข้ามาตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งตัวอย่างที่เราพยายามที่จะเริ่มต้นทำก็คือการสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมแชร์ร่วมกันค่ะหรือ shareable data ระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะถ้าเราอีกสเต็ปนึงก็คือการสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เราสามารถเปิดเผยได้ไม่กระทบกับสิทธิ์ของบุคคล นะคะปปช.เองก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้บางส่วนเหมือนกันนะคะประชาชนก็มาช่วยเราตรวจสอบได้หน่วยงานภาครัฐเองก็เข้ามาร่วมมือบูรณาการป้องกันการทุจริตได้นะคะที่สำคัญของการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยค่ะคือหัวใจของธรรมาภิบาลและการร่วมมือครั้งนี้นะคะเพราะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ค่ะว่าทุกเรื่องร้องเรียนนะคะที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะจะได้รับการจัดการอย่างมีระบบไม่มีตกหล่นได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมแน่นอนค่ะทั้งนี้พวกเราก็คาดหวังนะคะว่าการดำเนินงานของปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะจะทำให้ประเทศไทยของเราใสสะอาดแล้วก็มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะคะก็จะส่งผลให้ค่าระดับรับรู้การทุจริตของ CPI ของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นนะคะ
1: ครับนี่คือความร่วมมือนะครับระหว่างปปช.และปปท.ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีนะครับที่จะช่วยยกระดับนะครับเรื่องของมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจันทิราจิตชื่นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องเจาะยุทธศาสตร์การค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายโอกาสและอนาคต SME ไทยพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุภมิตรเต็งเพพาณิชย์จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ค่ะท่านคะสำหรับภาพรวมการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะซึ่งมีภูมิศาสตร์นั้นอยู่เหนือสุดของประเทศที่เป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศเมียนมานะคะสปป.ลาวและก็ประเทศจีนตอนใต้ค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราจะมีจุดผ่านแดนถาวรถึง6จุดนะคะในพื้นที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอแม่สายค่ะภาพรวมการค้าชายแดนในปี2568นะคะมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 97,000 ล้านบาทค่ะก็ประมาณร่วมแสนล้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเราจะส่งออกนะคะมูลค่าถึง 76,000 กว่าล้านบาทนะคะนำเข้า 20,000 กว่าล้านบาทนะคะถือว่าทางจังหวัดเชียงรายนะคะถือว่าได้ดุลการค้านะคะในการที่จะส่งออกตรงจุดของจังหวัดเชียงรายในภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะ
1: ครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับในจังหวัดเชียงรายเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดเราได้มีโครงการอะไรในการที่จะปั้นผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้พร้อมกับการส่งออกการค้าชายแดนตรงนี้ครับท่านครับ
3: คือในส่วนของการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการนะคะในปี2569ค่ะเราก็มีโครงการในการที่จะเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงนะคะภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569คือถ้าพูดสั้นๆก็คือโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็จะมีการจัดอบรมผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการที่เราจะส่งออกนะคะแนวโน้มทางด้านการตลาดแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมในการที่จะประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะคะในการที่จะหารือแนวทางในการยกระดับการค้าชายแดนร่วมกันนะคะและที่สำคัญก็คือกิจการการจำหน่ายสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนก็คือในปีนี้เราก็ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจที่ศูนย์ยุววันนะคะอำเภอแม่สายก็ถือว่าเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนร่วม40กว่าล้านบาทนะคะซึ่งในส่วนนั้นเรามีการเจรจาธุรกิจนะคะก็มีมูลค่าถึง40กว่าล้านนะคะ
2: ค่ะในส่วนของกลุ่มชนิดสินค้าของไทยเราล่ะคะชนิดไหนบ้างคะที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในทั้งตลาดเมียนมาลาวแล้วก็จีนตอนใต้ค่ะ
3: ถ้าเราจะดูภาพรวมในปีที่ผ่านมาตามที่ได้นำเรียนนะคะว่าเรามีสัดส่วนในการส่งออกเยอะที่สุดนะคะส่วนใหญ่นำเข้าเราจะน้อยกว่านะคะซึ่งสินค้าที่ส่งออกเป็นหลักๆที่ไปประเทศจีนนะคะก็จะเป็นผลไม้สดนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ผลไม้ที่ออกที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นทุเรียนมังคุดลำไยนะคะส่วนประเทศเมียนมาก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แล้วที่โดดเด่นนะคะสุราและวายค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะส่วนสปป.ลาวก็จะเป็นอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็พวกน้ำมันดีเซลต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราส่งออกหลักๆทางด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายค่ะ
4: ครับพูดถึงผลไม้สดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลำไยนี่คือเราผลิตในพื้นที่เชียงรายหรือว่าต้องนำไปจากนำมาจากเนี่ยจังหวัดข้างเคียงแล้วส่งมาที่เชียงรายแล้วต่อไปยังชายแดนครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าผ่านแดนเนาะอย่างทุเรียนก็มาจากภาคใต้บ้างภาคตะวันออกบ้างนะคะส่วนลำไยก็มีในพื้นที่ภาคเหนือและที่สำคัญก็คือภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีอะไรนี้ก็ปลูกลำไยนะคะ
4: ครับพอพูดถึงสินค้าที่เราส่งไปบ้านเขาเนี่ยที่เขาต้องการมีไหมฮะสินค้าที่เขาส่งมาบ้านเราและเราต้องพึ่งพาเขาฮะ
3: สินค้าที่เรานำเข้าก็มีค่ะอย่างจีนนี่ผลไม้ก็นำเข้าตรงนี้นะคะที่เราเห็นสาลี
4: ่
3: แอปเปิ้ลอะไรต่างๆก็ที่เรานำเข้าจากจีนก็มีผลไม้มีพืชผักและที่โดดเด่นก็คือดอกไม้ไม้ประดับต่างๆเราจะนำเข้าจากประเทศจีนนะคะส่วนเมียนมาสินค้าที่เรานำเข้าก็คือจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็สินแร่ต่างๆแล้วก็เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนประเทศลาวนะคะก็จะเป็นสินค้าเกษตรเศษเหล็กต่างๆนะคะแล้วก็ปูนซีเมนต์ที่เรานำเข้ามาค่ะ
4: อืมครับถ้าท่านมองแล้วเนี่ยสินค้าชนิดไหนที่ถือว่าเป็นดาวรุ่งเนี่ยในประเทศไทยที่ยังสามารถไปเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านเราได้ครับ
3: ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะคะตามที่ได้แจ้งข้อมูลให้ทางคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะจะเห็นได้ว่าสามประเทศที่เรามีการค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนไป1ใน3จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเลยอ่ะค่ะ
4: ครับก็คือของกินของใช้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะ
3: ประเทศเรานี่ชอบมากเลยค่ะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยอ่ะค่ะ
4: อืมครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วปัญหาหลักที่ SME ของไทยเรามักจะเจอเมื่อที่จะต้องการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านคืออะไรบ้างคะแล้วตรงนี้เองทางพาณิชย์จังหวัดมีแนวทางในการช่วยเหลือ SME อย่างไรบ้างคะ
3: ก็ในส่วนนี้นะคะก็จะขอสะท้อนปัญหาซึ่งเป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่เราได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนะคะเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของ NEC หรือว่าเราประชุมหารือร่วมกันเพื่อที่จะได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวในการหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งผู้ประกอบการแล้วก็ SME ที่เป็นผู้ค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนะคะก็ได้สะท้อนปัญหามาถึง4ประเด็นนะคะก็จะขออนุญาตสรุปนะคะว่าประเด็นแรกในเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเงินและธนาคารนะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าชายแดนโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรวัสดุก่อสร้างและก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถี่กับคู่ค้าที่จะอยู่ฝั่งสปป.ลาวและจีนตอนใต้นะคะก็กำลังเผชิญข้อจำกัดจากมาตรการในการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นค่ะเช่นการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติการจำกัดวงเงินโอนต่อวันและการแล้วผลที่กระทบก็คือการถูกอายัดบัญชีเพื่อตรวจสอบเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนเขาได้สะท้อนให้รับฟังนะคะในการที่ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งถึงแม้ว่านะคะว่าเขาจะเข้าใจว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินนะคะแต่ในทางปฏิบัตินั้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจนะคะซึ่งปัญหานี้ผู้ประกอบการก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็คือบางรายค่ะก็จำเป็นต้องใช้เงินสดแทนการโอนผ่านระบบธนาคารนะคะเพื่อให้ธุรกิจนั้นดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
4: ครับอันนี้คือข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับที่จะต้องมีการกำกับดูแลนะคือเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเหมือนกันทำให้การประกอบธุรกิจเนี่ยทำได้ยากนะครับพูดถึงแล้วแนวทางตรงนี้พอมันมีปัญหาตรงนี้นี่เรามีแนวทางยังไงในการที่จะผ่อนคลายปัญหาตรงนี้หรือว่าจะทำให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเบาบางทุเลาลงได้มั้งครับ
3: ก็แนวทางที่หารือร่วมกันนะคะก็เห็นว่าควรจะเสนอให้มีกลไกในการที่จะเร่งรัดการชี้แจงหรือว่าปลดอายัดอะค่ะแล้วก็ตั้งจุดประสานงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศอะไรที่จะต้องสะท้อนนโยบายตรงนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอะค่ะ
4: ครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้การประกอบธุรกิจเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการปราบสแกมเมอร์หรือว่า call center อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปด้วยนะครับคู่ขนานกันไปนะฮะอันนี้ก็จะต้องดูทั้งสองเรื่องด้วยนะครับ
3: ก็ประเด็นที่สองนะคะเป็นเรื่องของมาตรการไทยลาวโกลเด้นวีคอันนี้ก็คือเป็นการหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่เป็นอำเภอเชียงของเชียงแสนและแม่สายนะคะก็จะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราจะพึ่งพาการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยวรายวันนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวระยะสั้นและผู้ค้ารายย่อยเป็นสำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะมีศักยภาพแต่ว่าที่ผ่านๆมาก็ขาดการกระตุ้นในเชิงนโยบายค่ะเขาก็เลยเสนอว่าต่อไปเราคงจะต้องมีโกลเด้นวีคหรือว่าเป็นการลดค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะในการที่จะข้ามแดนมาเพื่อเป็นสิ่งจูงใจอะค่ะ
4: คร
3: ับ ค่ะส่วนประเด็นที่3นะคะปัญหาที่ SME สะท้อนเข้ามาก็คือการใช้เส้นทาง R3Aซึ่งไม่สมดุลทางด้านการแข่งขันนะคะเพราะปกติเส้นทาง R3A นี้จะอยู่ที่อำเภอเชียงของนะคะห้วยทรายบ่อเต็นสามารถผ่านสปป.ลาวแล้วก็ทะลุไปที่จีนตอนใต้นะคะซึ่งแนวเชื่อมต่อนะเป็นเส้นทางถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขนส่งสินค้าค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาในการใช้เส้นทางข้ามแดนก็คือรถขนส่งบางประเทศสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลายทางได้สะดวกกว่าที่รถไทยก็ยังมีเงื่อนไขนะคะในการที่จะต้องไปเปลี่ยนหัวลากต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมโลจิสติก 1,000 บาทในฝั่งสปป.ลาวนะคะซึ่งก็ทำให้ขาดโอกาสในการที่จะเกิดการแข่งขันอย่างสมดุลนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่จะรองรับบทบาทของการเป็นฮับนะคะก็ล่าสุดนี้ทางจังหวัดเชียงรายของเรานะคะก็จะมีโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงของเด่นชัยเชียงรายแล้วก็ปลายทางที่เชียงของนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเชิงยุทธศาสตร์นะคะในการที่จะเชื่อมโยงไทยกับสปป.ลาวแล้วก็จีนตอนใต้นะคะก็จำเป็นนะคะที่จะต้องยกระดับจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกก็ยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าต่างๆเพื่อรองรับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปนะคะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นประเด็นปัญหาที่ทาง SME เขาสะท้อนให้รับฟังนะคะ
2: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับ SME ที่วันนี้อยากจะริเริ่มเรื่องของการส่งออกท่านมีคำแนะนำไหมคะว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรคะ
3: คืออันดับแรกเราต้องกลับมามองสินค้าของเราก่อนนะคะว่าของเราก็จะต้องมีมาตรฐานสากลเนาะในการที่จะส่งออกเพราะเดี๋ยวนี้ในการที่จะส่งออกสินค้ามีความที่จะเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีต่างๆซึ่งเป็นข้อจำกัดในการส่งออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสินค้าที่จะส่งออกไปทางจีนหรือว่าเมียนมาหรือว่าสปป.ลาวอย่างจีนนี่ก็สามารถทะลุไปที่ยุโรปได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศด้วยนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการตามที่ได้นำเรียนค่ะว่าเราก็จะต้องให้องค์ความรู้ในการที่จะยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องผลิตจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นต้นแบบนี้ค่ะท่านแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนอกจากยกระดับการเตรียมความพร้อมของสินค้าแล้วนะคะเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการส่งออกกฎระเบียบต่างๆค่ะก็จะต้องมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อจะยกระดับเป็นผู้ส่งออกต่อไปอะค่ะ
4: ครับท่านครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของพาณิชย์จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการตรวจการดำเนินงานต่างๆฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ค่ะในการตรวจติดตามสินค้าต่างๆนะคะ
4: ครับ
3: ก็จะประเด็นที่เราสะท้อนให้ท่านได้รับฟังก็ประเด็นในเรื่องของสินค้าเกษตรเนาะที่ทุกยุคทุกสมัยซึ่งมันจะมีเหมือนเป็นซัพพลายดีมานด์นะคะซึ่งสิ่งที่เราสะท้อนประเด็นในเรื่องนั้นก็คือส่วนใหญ่สินค้าเกษตรเราเนี่ยจะพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำไยซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาเรื่องราคาลำไยตกต่ำล่าสุดนี้เราก็จะมีแนวโน้มที่ราคาสับปะรดภูแลมีแนวโน้มราคาปรับลดลงเนื่องจากว่าตลาดปลายทางตลาดหลักของเราอยู่ประเทศจีนนะคะก็สิ่งนี้ก็ได้สะท้อนให้ท่านฟังนะคะว่าจะต้องหาแนวทางที่เราจะต้องหาตลาดใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะรองรับผลผลิตตรงจุดนี้นะคะได้รายงานผลการดำเนินงานในการที่จะกำกับดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคภายในจังหวัดอะค่ะ
4: ครับแล้วเรื่องของการพัฒนาบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลด้านพาณิชย์ล่ะครับเห็นมีการคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับ
3: อ๋อในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะมีการออกฟอร์ม E ฟอร์ม D ต่างๆแล้วก็ในการที่จะส่งออกไปประเทศจีนโดยเฉพาะผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างฟอร์ม E ก็คืออาเซียนจีนนะคะฟอร์ม D ก็คืออาเซียนซึ่งในส่วนนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะ
4: เรื่องของการดำเนินการเรื่องของการค้าชายแดนในเชิงรุกนี่เป็นยังไงครับ
3: การดำเนินการการค้าชายแดนในเชิงรุกก็คือการร่วมกันนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็ต้องหารือกันนะคะว่าจะมีการสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเจรจาหรือว่าการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจในการที่จะค้าชายแดนหรือผ่านแดนร่วมกันในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
4: ครับนี่ก็คือเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเรื่องของการค้าชายแดนขยายโอกาสแล้วก็สร้างอนาคตให้กับ SME ไทยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุภมิตรเต็งเพพาณิชย์จังหวัดเชียงรายที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับนี่ก็คือเรื่องของภาพรวมการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับโครงการต่างๆฮะคุณปานิสราที
2: ่
4: มีการที่จะปั้นผู้ประกอบการให้พร้อมกับการส่งออกสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงก็คือต้องรู้กฎระเบียบก่อนนะครับว่าการค้าชายแดนเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรคือข้อห้ามอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับปานิสจังหวัดเขาก็มีการอบรมส่งเสริมนะฮะเรื่องของให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎระเบียบอะไรกันต่างๆนะครับรวมถึงก็ให้ความรู้ว่าสินค้าที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในพื้นที่เมียนมาลาวและจีนตอนใต้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับพระเอกก็คือผลไม
2: ้
4: ผลไม้นะครับทุเรียนมังคุดลำไยแล้วก็ส้มนะฮะแต่ผลไม้ที่เรานำเข้าจากเขามาก็มีเหมือนกันก็คือแอปเปิล
2: สาลี
4: ่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันก็คือสินค้าและบริการอะไรต่างๆรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะครับเราก็มีการส่งไปบ้านเขานะฮะอันนี้ก็คือเป็นการค้านะฮะชายแดนนะครับที่ถือว่าเป็นโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและผู้ประกอบการ รายใหญ่นะครับก็มีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพาณิชย์จังหวัดเชียงรายครับเอาล่ะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
7: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้ 10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน 11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ 14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว 15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน 16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:07 น.รายการหมุนตามวัน 18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการมองอันดามัน 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา 21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน 22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม 23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่าFM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
4: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
3: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
4: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
3: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
4: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
3: เฮ้ย
4: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: และสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่ง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันนะคะในเช้าวันพุธที่ฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะในวันพุธวันพฤหัสก็มาอยู่ด้วยกันส่วนวันจันทร์วันอังคารก็เจอกับพี่อภิสรานะคะแล้วก็วันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องค่ะก็หลากหลายเรื่องราวคุณผู้ฟังรายการอันดามันวันนี้ก็ทักทายกันยามเช้ากันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตเนาะจังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ไหนรับสัญญาณของสวทภูเก็ตได้ก็ทักทายกันไปด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทพังงาสวทกระบี่โอ้โหกระบี่นี่สัญญาณคือเขาไปได้ไกลมากเลยนะคะทักทายชาวสวนยางชาวสวนปาล์มหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ในชุมชนกำลังทำงานบ้านกันอยู่ตื่นเช้าๆนะคะก็ทำงานบ้านกันไปดูแลบ้านกันไปกวาดขยะบ้างกวาดใบไม้บ้างนะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันไปด้วยรายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายทุกภาคส่วนเลยค่ะทักทายทุกคนจริงๆเนาะในพื้นที่ของสวท.ตะกั่วป่าด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองสองคลื่นด้วยกันมาเจอกันในยามเช้าแบบนี้9 นาฬิกานิดหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังค่ะก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเนาะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะจากธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะคะที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วันสำคัญในวันนี้เนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ 2,500 ปีที่แล้วอะค่ะก็เป็นวันสำคัญเนาะอย่างที่เราได้รับทราบกันไปว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรค่ะแล้วก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเราได้มีการดำเนินการแล้วก็ได้ปฏิบัติทางศาสนามาโดยอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการเป็นผู้ที่เดินทางตามหลักคำสอนที่เป็นสายกลางทางพระพุทธศาสนาไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้มีการสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะได้มาร่วมเข้าวัดทำบุญกันในห้วงนี้นะรักษาศีลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะถือเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าต่อเนื่องกันไปหลังจากวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในพรุ่งนี้อีก1 วันเนาะเป็นวันหยุดที่อยากให้ทุกคนใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่จังหวัดระนองคือก่อนหน้านี้เดินทางไปที่กระบี่แป๊บนึงอะนะคะไปดูบรรยากาศที่กระบี่ก็โอ้โหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาตินะมีกลุ่มคนไทยที่แบบพาคุณพ่อคุณแม่พาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันค่ะเมื่อวานพอกลับมาที่จังหวัดระนองนะคะบรรยากาศในระนองก็คึกคักโอ้โหคึกคักแบบผิดหูผิดตาไปเลยอ่ะคือตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมีรถจอดเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยคุณผู้ฟังแล้วก็คือเห็นบรรยากาศแบบคนแบบขับรถแบบรถหลายป้ายทะเบียนมากเลยนะหลายจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเยอะมากปักหมุดมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดให้คุ้มค่าเนาะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมไปร่วมสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะเข้าวัดทำบุญแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันด้วยค่ะอ่ะมาดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสักหน่อยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าฝนตกกันชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหเขาติดตามสภาพอากาศกันในทุกๆวันเลยนะว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพื้นที่บ้านเราปริมาณฝนเท่าไหร่เรามาดูปริมาณฝนในวันนี้กันก่อนนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้นะคะ28
19ถึง30กรกฎาคมนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนไปอีก57จังหวัดทั่วประเทศเยอะมากนะประกาศฉบับก่อนหน้านี้เป็นการประกาศแจ้งเตือน61จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ลดลงมานะคะเหลือประมาณ57จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่เอาจริงๆคือภาพรวมทั่วทั้งประเทศยังไงคือก็ยังมีฝนตกเยอะแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่อยู่นะคะเรามาดูแต่ละภาคกันบ้างว่ามีปริมาณฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้นะคะแล้วก็มีภาคเหนือมีภาคกลางมีภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะหนักสุดของวันนี้แล้วค่ะมีปริมาณฝนร้อยละ80นะคะเยอะมากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยนี่น่าจะฝนน้อยที่สุดแล้วค่ะแต่น้อยที่สุดของวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อยู่ดีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะในพื้นที่ไหนก็สามารถติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแต่ว่าจากการที่นัทได้กลับบ้านไปในพื้นที่กระบี่นะคะเขาจะตกเป็นเวลานะที่กระบี่อ่ะเขาจะตกมาสักประมาณช่วงแบบสายๆติดเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วฟ้าฝนเริ่มครึ้มๆมาแล้วพอช่วงบ่ายปุ๊บอ่ะตกทันทีมาตามนัดนะคะก็ในพื้นที่กระบี่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าที่ระนองเนี่ยคือตกตลอดต่อเนื่องทั้งวันคือเช้าก็ตกแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันพอแบบบ่ายก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงพอแล้วก็เริ่มปล่อยแต่พอช่วงเย็นก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึง

ใจให้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างไหมคะพูดกันหลายๆประเด็นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาชูแคมเปญเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะอันนี้เอาใจสายที่แบบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวยิ่งการท่องเที่ยวในประเทศยิ่งมีการสนับสนุนมากขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเกิดความยั่งยืนเขาก็นำเสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า tourism for all tourism for the future ค่ะคือถ้าฟังเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆแบบภาษาไทยเลยคือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนหมายถึงจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยและสุดท้ายความยั่งยืนในด้านต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือมันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไปคุณผู้ฟังนึกออกไหมมันเป็นห่วงโซ่ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มต้นดีโครงการดีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายมันก็จะต่อยอดสิ่งดีๆและสุดท้ายสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากทุกโครงการจากทุกนโยบายของรัฐบาลนะคะเขาก็หวังว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญให้คนไทยเนี่ยหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็สร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นส่งเสริมเรื่องของการเดินทางตลอด1ปี365วันต้องส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวได้ในทุกๆวันด้วยทางที่รัฐเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพอคนมีกำลังรัฐมาช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยได้เที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยสุดท้ายรายได้เหล่านี้ก็จะกระจายไปอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเนาะแล้วก็ได้จัดแคมเปญจัดโครงการที่เรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยเขามีกลไกแบบนี้คุณผู้ฟังรายละเอียดกันให้ดีๆนะคะหลายคนรอรายละเอียดของโครงการนี้อยู่ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักให้เรา 50% สมมุติเราไปจองโรงแรมคืนหนึ่ง 1,000 บาทรัฐช่วยสนับสนุนให้แล้ว500บาทอีก500บาทเราจ่ายเองเออเป็นแคมเปญที่ดีนะแล้วเราคือรัฐช่วยสนับสนุนตั้ง 50% นะคุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่แค่ค่าที่พักเท่านั้นนะคะเขายังมีเรื่องของค่ากินค่าใช้จ่ายเนาะตอนนี้ก็มีกันอยู่เนาะใครยังใช้สิทธิ์อยู่บ้างคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังมีอยู่เนาะเออใครที่ยังใช้จ่ายไม่หมดของเดือนนี้อย่าลืมไปใช้จ่ายเนาะเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็ยังเหลืออยู่ประมาณ300บาทยังจ่ายไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปทยอยจ่ายให้หมดเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดไหนๆรัฐบาลก็ให้สิทธิ์เรามาแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆแคมเปญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามาต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากจะมีการลดค่าที่พักให้สูงสุดเนี่ย 50% แล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ลดค่าตั๋วเครื่องบินเราจะได้แบบบินไปเที่ยวไกลๆได้อย่างเช่นแบบเหนือบินลงมาเที่ยวใต้บินขึ้นไปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานบ้างเที่ยวภาคกลางบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีการจัดแคมเปญในการมีส่วนลดเรื่องของตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะคาดว่าทุกสิทธิ์ทุกแคมเปญที่เขาจัดขึ้นมาที่ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับสายการบินร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแว่วๆข่าวคราวมาว่าจะมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรานะเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาล
นตรีระดับโลกด้วยหรือที่เรียกว่า Tomorrowland Thailand นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมอันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยคือเฝ้ารอกันมายาวนานแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่เป็นในพื้นที่ของชลบุรีไงคะแต่แน่นอน

ว่าถ้าเกิดว่าคือเขาเข้ามาเที่ยวแล้วอ่ะพอเสร็จกิจกรรมนี้เขาอาจจะต่อเนื่องเนาะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นไปเหนือบ้างไปใต้บ้างอีสานบ้างกลางบ้างคือแบบนี้ค่ะมันช่วยแบบกระจายเม็ดเงินได้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน Tomorrowland เนี่ยเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ชลบุรีเนี่ยประมาณ 150,000 คนค่ะแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทค่ะคือแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจการขนส่งเดินทางต่างๆผู้ประกอบการท้องถิ่นคือมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเนาะไม่ว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่จริงๆนอกจากเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่ชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมปลายปีนี้แล้วนะคะในห้วงนี้ไปจนถึงปลายปี69เนี่ยหลายๆแคมเปญคุณผู้ฟังที่เขาจะมีการจัดงานในพื้นที่ย่อยๆแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดงานกระตุ้นของเขานะงานเทศกาลบอลลูนงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะที่รับสัญญาณได้ใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามจังหวัดในฝั่งอันดามันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: าวมาคุย
1: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนุ่มบ้านไกลจากพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะฝนหนาวสาวครวญนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะก็2ผลงานเพลงนะในช่วงฝนพรำๆแบบนี้นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันใครชื่นชอบแนวนี้ขอกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะในหลายๆช่องทางของสวทรนองนะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้มีการไลฟ์สดกันอยู่ขณะนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากฟังเพลงนี้นะขอเพลงนี้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดว่าทันนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20นาทีนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีการทำบุญตักบาตรไปตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตเยอะไม่แพ้กับที่จังหวัดอื่นๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาโดดเด่นเรื่องของเป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆเองนะคะนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในหลายๆด้านหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางภูเก็ตเองนะคะก็มีการเดินหน้าทำหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นคือการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างเสมอเลยนะคะก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตบ้างค่ะภูเก็ตนี่เขาเป็นเมืองสวรรค์จริงๆนะเขาเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วคือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างบอกว่าต้องได้ไปเยือนในภูเก็ตสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตนี้เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ไปเที่ยวในระยะยาวนะคะไปเที่ยวกันแบบพักผ่อนแบบเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือมันเป็นอะไรที่คือฝรั่งเขาชื่นชอบเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาชื่นชอบเขาชอบบรรยากาศแบบนี้การได้ไปนอนอาบแดดการได้ไปสัมผัสคลื่นทะเลการได้ไปดูวิถีชุมชนจริงๆวิถีชุมชนการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ของภูเก็ตเนาะไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยววิถีชุมชนในเมืองตลาดต่างๆที่เขามีการจัดขึ้นมาค่ะมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตมากขึ้นแล้วคนเองก็ชอบนะชอบไปแบบทานอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองสตรีทฟู้ดเองก็ดีหรือว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะมันก็เป็นบรรยากาศมันก็เป็นกลิ่นอายที่หลายคนให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ยิ่งในห้วงนี้ด้วยเป็นวันหยุดยาวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายๆวัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยวิถีชีวิตของชาวพุทธนะคะที่ในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้การได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวการได้พาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญการเวียนคือฝรั่งเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะฝรั่งเขาชอบซึมซับวัฒนธรรมของคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งห้วงที่ดีเลยที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มันก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะบางคนเนี่ยเอาจริงๆนะชอบท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนช่วงกรีนซีซันเพราะเขารู้สึกว่ามันเดินทางแล้วมันไม่ร้อนอากาศมันดีมันอากาศมันเย็นนะคะพูดง่ายๆเขาก็ชื่นชอบแต่บางคนก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจากบรรยากาศของภูเก็ตเนาะ รียมความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็พูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแน่นอนจัดขึ้นทั่วประเทศเนาะแต่ว่าที่พังงาเนี่ยเขามีการจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี69นี้นะคะก็ในช่วงเข้าพรรษา90วันให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมทำความดีช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราได้และที่สำคัญเลยคือทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นเนาะเขาว่าอย่างนี้นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พังงาค่ะก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเลยค่ะก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะไปร่วมด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีชาวพุทธกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดพังงาคึกครื้นไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างหรือใครที่ไปวัดมาแล้วนะไปทำบุญมาแล้วนะช่วงเช้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปที่วัดไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยคือวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมไปด้วยกันเนาะหลายๆประเด็นใครอยากจะพูดคุยเรื่องไหนหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารอะไรนะคะทุกคนก็สามารถส่งเรื่องราวกันมาได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะ

0: สร้างมู่มากไอ้กามู
1: ่ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกซ้อม

0: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา
1: เริ่มกันที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เขานำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเดินหน้าทำพลังงานสะอาดแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลเปิดเผยถึงโครงการนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดนะคะได้ดำเนินโครงการการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เลยมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ของกระบี่นะคะแล้วก็แปลรูปเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวได้นะคะปัจจุบันนี้มีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถุงมือยางแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีเลยค่ะโดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ60นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพาการนำก๊าซการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศอยู่ด้วยและถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีการผลิตเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านี้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะดำเนินนโยบายกระบี่โกกรีนนะคะของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกรีนเมืองซิตี้เมืองสีเขียวเมืองที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆแล้วก็การดูแลเรื่องของระบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในพื้นที่กระบี่บ้านเรานะคะมาปิดท้ายกันที่บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายเสื้อสีขาวชุดผ้าไทยนะคะไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆก็มีบรรยากาศในพื้นที่มาฝากกันด้วยนะคะที่วัดตะโปธารามอยู่ในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนองนะคะพูดถึงหาดส้มแป้นเนี่ยหลายคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีหลากหลายอย่างรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทางไปบ่อน้ำร้อนรักษาวารินอีกด้วยเนาะหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวหาดส้มแป้นเนี่ยคือเขาก็มีวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆการทำเซรามิกหรือว่าการไปท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนการไปร่อนแร่นะคะคือมีกิจกรรมเยอะมากที่หาดส้มแป้นแล้วก็ที่สำคัญคือของกินอร่อยด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนามีหน่วยงานต่างๆมีพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะชาวระนองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยค่ะก็ทำให้คึกคืนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลายๆวัดบรรยากาศก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละคนก็ต่างเดินทางพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้นะคะช่วงเย็นก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะเวียนเทียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมตามพื้นที่ที่เราอยู่ได้เราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็เดินทางไปในวัดนั้นนะคะหลายคนก็ใช้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พาครอบครัวออกไปทำบุญกันนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้แล้วกันนะคะถือซะว่า เป็นช่วงวันหยุดยาวที่เราจะได้เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจได้มารีเซ็ตหัวใจตัวเองได้มาพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการพักผ่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นค่ะในช่วงเวลา 18:50 นเป็นต้นไปของวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569วันนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถึงค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะทั้ง NBT2HD หรือว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนเพจ Facebook NBT ค่ะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดยาวนี้แล้วก็ไปเข้าวัดทำบุญนะคะทำจิตใจทำความดีร่วมกันนะคะจิตใจเราจะได้แบบแจ่มใสแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมบุญให้กับตัวเราเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่า ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้เริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

คนที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่าเมร็งคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
8: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซเบอร์แคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
7: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
9: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
10: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวใหญ่ด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรของภาคเหนือกันก่อนนะครับผมทางท่านจเดชนะครับจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้นำทีมเปิดงานมหกรรมผลไม้ไม้ผล8จังหวัดภาคเหนือครับ Northern Food Connect 2026เชื่อมสวนเชื่อมสหกรณ์เชื่อมตลาดนะครับผมอันนี้เป็นชื่องานชื่อทีมงานนะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ตลาดล้านเมืองอำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และภาคีเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานกันแบบเนืองแน่นหนาแน่นคึกคักมากๆเลยแหละครับผมทางกระทรวงเกษตรนะครับเร่งผลักดันนโยบายยกระดับผลไม้ภาคเหนือตามมาตรฐาน GAP นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเดินหน้านโยบาย Drives นะครับผมมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value นะครับขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศชูโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับนี่เป็นสโลแกนนะครับผมตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับก็ต้องบอกว่าใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเนี่ยจาก8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนครับก็ต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆผลไม้และก็นักท่องเที่ยวที่สนใจภายในงานนะครับมีทั้งการจัดแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับรวมถึงไฮไลท์นาทีทองสินค้าราคาพิเศษลดแลกแจกแถมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ตลาดล้านเมือง

ทิมไปช็อปไปใช้แทนผมด้วยนะครับสำหรับผมที่ไม่สามารถไปที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับผมเอาละครับขยับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นเขาเรียกว่าฮอตฮิตบนโซเชียลมากๆเลยตอนนี้นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ออกมาสยบข่าวปลอมนะครับผมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังพบเพจออนอนงห่อเหินโพสต์ข้อความและภาพอ้างนะครับว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำนะครับชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนะครับก็ต้องบอกว่าโพสต์ไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเลยนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่และตรวจสอบนะครับพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่ามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบต่อเนื่องนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลนะครับทั้งนี้นะครับหากพบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษครับ1650นะครับผมสายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับ1650นะครับหรือไม่ก็ใครที่เป็นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเก่งๆใช้ช่องทางออนไลน์จริงๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษได้เลยนะครับนี่แหละครับผมในยุคที่เขาเรียกใน AI ดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากขึ้นเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมเพราะเวลาช่วงเวลานี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าเทคนิคในการตรวจสอบ AI แบบจริงๆจังๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ยังเล่นโซเชียลออนไลน์ไม่เก่งยังจับผิดไม่เก่งนะครับผมก็อาจจะดูไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่า AI สมัยนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับเก่งมากทำวิดีโอทำรูปภาพออกมาได้เหมือนแบบจนเราแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าอันไหน AI อันไหนเรื่องจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรใดๆให้ง่ายขนาดนั้นนะครับให้รอตรวจสอบให้รอข่าวให้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาที่ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนกันในช่วงของประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชาก็คือวันนี้กับวันพุธนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษานะครับคนไทยจะทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยคนไทยนิยมมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนทำบุญนะครับเพราะล่าสุดเลยนะครับผมกรมประมงออกมาเตือนสายบุญนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้เลือกปล่อยปลาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับผมทางด้านท่านทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะครับได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าการทำบุญปล่อยสัตว์น้ำควรคำนึงถึงชนิดสัตว์และแหล่งน้ำเป็นสำคัญครับโดยหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ครับรวมถึงสัตว์กินเนื้ออย่างปลาชะโดเพราะอาจจะไปแย่งอาหารนะครับผมรวมถึงแพร่พันธุ์เร็วด้วยแล้วก็สามารถทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองจนระบบนิเวศนั่นนะครับเสียสมดุล นะครับอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมระวังนะครับอย่าทำผิดนะครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรวมถึงเต่านาและตะภาพไทยเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายการซื้อมาปล่อยก็มีความผิดครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน500,000 บาทครับ
หรือทั้งจ

ำทั้งปรับเช่นกันนะครับผมดูให้ดีนะครับอย่าปล่อยสัตว์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามปล่อยนะครับไม่งั้นท่านก็อาจจะต้องมีโทษจำคุกรวมถึงโดนปรับด้วยนะครับผมกรมประมงนะครับจึงได้ขอแนะนำให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยที่แข็งแรงไร้บาดแผลนะครับเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาหมอไทยปลาช่อนปลาสวายและปลากรายลงในแหล่งน้ำนะครับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทั้งบุญแล้วก็ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำไทยนั่นเองครับเราคงไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำลายระบบนิเวศนะครับผมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปล่อยปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับฝากไว้ประมาณนี้ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพัก

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ท้ายคุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ Like New

0: มา CF พร้อมโอ
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมากันที่ข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดวิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงค่ำวันที่28กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา29นาทีนะครับที่หอประชุมมหิศรภักดีนะครับศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำทีมข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงครับโดยได้มีท่านปวีริสาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและท่านรมดอนหายีอาแวครับเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับแล้วก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำทุกภาคส่วนนะครับผมนำทุกคนกราบถวายพระพรชัยมงคลครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับและพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่นะครับจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกันครับยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมมาพอจากเรื่องพระราชพิธีแล้วนะครับผมเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าสพเชิงทะเลนะครับได้ดำเนินการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับเปิดตัว2โครงการใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ครับทางด้านพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปที่ชายหาดสุรินทร์อำเภอถลางครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการกล้วยเซฟชีวิตครับและโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชคอปอีจุดศูนย์ครับโดยมีพันตำรวจเอกเอกรัฐพลายด้วงผู้กำกับการสพเชิงทะเลนะครับพร้อมด้วยท่านมาโนชพันฉลาดนายกอบต.เชิงทะเลและนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตเขต3นะครับร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับผมทางอบต.ชุนทะเลเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทจัดซื้อกลวยลมลุกจำนวน500อันนะครับเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงและจุดตัดรวมถึงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะช่วยชะลอความเร็วและลดการสูญเสียลงได้นะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับสพเชิงทะเลได้นำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับมาใช้เป็นอย่างมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสามารถบังคับควบคุมจากระยะไกลให้พุ่งตรงเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้ผู้ประสบเหตุใช้พยุงตัวระหว่างการนำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยนะครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตย้ำนะครับว่าทั้ง2โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบการทำงานเชิงรุกที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมนวัตกรรมที่นำมาใช้เนี่ยช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตด้วยนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับก็เป็นการยกระดับ จริงๆนั่นแหละครับแล้วก็สามารถยกระดับในระยะยาวได้ด้วยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าผู้ปฏิบัติงานอย่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับการที่จะไปช่วยเขาเรียกไงดีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับมีความเสี่ยงหลายปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับผมทำให้ตัวที่ไปผู้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายตามไปด้วยสำหรับผมเนี่ยการที่นำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะครับผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็หมดไปของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจบแล้วนะครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการร่วมใจกันทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 7:00 น.ที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2ครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาคมองค์กรและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมถึงพิธีดุอาขอพรของศาสนาอิสลามครับรวมถึงพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ด้วยเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับหลังจากนั้นในเวลา 8:00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้นำคณะข้าราชการประกอบพิธีถวายสัปปริยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นั่นเองครับเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันที่28กรกฎาคมนะครับผมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านปากหราหมู่ที่5ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904นะครับผมจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมถวายสัตยปฏิญาณนะครับว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับผมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะครับผมมีการมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตามแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสีภาคพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแฉบ๊วยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผม1ล้านตัวนะครับผมลงสู่แหล่งน้ำนะครับเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับนอกจากนี้เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านปากหราเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับก็เป็นการทำกิจกรรมที่ได้ทั้งเขาเรียกยังไงครับได้ทั้งบุญได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาตินะครับผมก็ต้องบอกว่าได้เป็นสองต่อเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่สุดท้ายกันนะครับผมที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับผู้ที่กำลังทำงานหรือว่าสนใจนะครับผมสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกินช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ครับชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับผมโอ้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอประกวดคลิปวิดีโอนะครับล่าสุดนะครับผมท่านราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาพันธ์ SME ไทยททชุมพรระนองตลอดจนกลุ่ม YEC และ YPC จังหวัดระนองนะครับจะประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเที่ยวระนองปุ๊บสุข ปั๊บเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความงดงามวิถีชีวิตนะครับอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของระนองในช่วงกรีนซีซั่นนะครับผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับผมกติกาคือเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเยาวชนระดับมัธยมต้นรุ่นเยาวชนอายุ 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับอายุ19ปีขึ้นไปซึ่งผู้ชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะครับผู้ที่สนใจนะครับให้เตรียมกล้องให้พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสำหรับเยาวชนบุคคลนะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือสนใจในงานการสร้างคอนเทนต์นะครับก็มีเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มาประกวดกันได้นะครับผมติดตามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับสามารถโทรไปได้นะครับผมไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับหรือจะ walk in เข้าไปที่ศาลากลางจังหวัดระนองก็ได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมเองก็ยังอยากทำเลยนะครับผมถ้ามีเวลาได้กลับไประนองได้ไปเที่ยวระนองเนี่ยก็ว่าจะทำสักหน่อยนะครับแต่ว่าคงอาจจะสู้ประชาชนเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ 19-20 ปีอาจจะไม่ได้เลยแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะลองทำดูนะครับใครที่อยากจะลองเหมือนผมเนี่ยก็ลองกันได้นะครับเพื่อนะครับผมท่านอาจจะประเมินตัวเองต่ำไปนะครับท่านอาจจะส่งคลิปวิดีโอประกวดไปโดยไม่คิดอะไรแล้วประกาศผลออกมาท่านได้รางวัลที่1 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจะเป็นของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันได้ครับเนี่ยผมจุดไฟในใจของทุกท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทุกท่านจะนำไฟนั้นไปเติมให้ตัวเองให้มันสุ่มมากขึ้นให้มันไฟมันเยอะขึ้นแล้วก็เอาตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆได้หรือไม่นั่นเองนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ลาทุกท่านไปเลยดีกว่าในเบรกนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายนะครับหรือน้องดิววสุและพี่ตานะครับธีรพลนะครับผู้ที่ช่วยควบคุมรายการในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเบรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโน รัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรีเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
9: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: Pangha Province, proudly presented by the Pangha Tourism and Sports Office, is ready to serve up the ultimate fun and thrilling challenges. Get ready for the Khao Lak First Wave Surfing Season Kickoff Festival. Come watch and cheer on the surfing competitions, filled with friendship, great vibes, and laughter. Enjoy amazing mini concerts featuring Hers, Killer, and Good Mood.Plus, shop and taste your way through booths offering delicious food, unique local products, and authentic Pangha souvenirs. Free entry. Join us from July 28th to 30th, 2026 at Memories Surf Village, Khao Lak, Kuk Kuk Subdistrict, Takua Pa District, Pangha. For more details, visit our Facebook fan page, Pangha Tourism and Sports Events.com. Don't miss out. Let's come and have a blast together.
2: Shall we, Ka?หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
3: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
2: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมเสิร์ฟความสนุกสนานสุดท้าทายกับเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลักเฟิร์สเวฟมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเซิร์ฟที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและเสียงหัวเราะเต็มอิ่มไปด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก Hers, Killer และ Good Mood และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองพังงาทริปนี้บอกเลยฟรีตลอดงานเริ่มวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พังงา Tourism and Sport Events อย่าลืมมาสนุกไปด้วยกันนะครับ
5: กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซอกจุดหาสูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ประเทศค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวน 10-31 สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ค่ะและข่าวดีมท.3ขานรับมติครั้งค่ะขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าของชีพประชาชนแล้วก็วันเข้าพรรษานี้ค่ะกรมประมงชวนสายบุญปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะและก็ยังมีพาณิชย์เตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ARTและรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตคุณผู้ฟังคะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ประเทศไทยของเรานะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะหรือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ค่ะโดยประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF นะคะและธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งนะคะยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะในการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารนะคะและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่ได้โชว์ศักยภาพระบบการเงินดิจิทัลและนโยบายเศรษฐกิจของไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยสินค้า GI และอาหารไทยค่ะสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยค่ะรัฐบาลค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่น่ารักนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้ยืดหยุ่นและตรงกับชีวิตความเป็นจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะโดยครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้จน

ที่ไม่สามารถผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนค่ะหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ตรวจสอบค่ะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายนะคะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ไปปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะและกรณีผู้ที่มีบัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะส่วนในเกณฑ์รถนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมค่ะรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะและนี่นะคะก็คือมติครม.ค่ะที่เห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการถือครองรถเก่ารถใช้งานหรือสถานะนักเรียนนักศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยค่ะขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือลดค่าน้ำประปาสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ค่ะออกไปกว่าจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะมท.3ค่ะขานรับมติคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสร้างสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาน

0: ครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขและมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านนางสุวราทวิตศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่ากปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ1ทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ค่ะใช้ได้1สิทธิ์ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่จริงค่ะค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐบาลนะคะจะสนับสนุน100บาทและผู้ที่ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างค่ะค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์นะคะชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะโดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30กันยายน2569สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสรุปขั้นตอนและเงื่อนไขสำคัญนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการปี2569ต้องทำการยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569โดยจะเริ่มเห็นส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะคะปี2565ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของทุกเดือนค่ะยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรายังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของเดือนโดยสิทธิ์ค่ะจะเริ่มมีผลในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมในวันเข้าพรรษานี้ค่ะรวมไปถึงรัฐบาลเผยข่าวดีนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมสำเร็จและพาณิชย์ค่ะเตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเก๋ไหม

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกรมประมงค่ะชวนสายบุญปล่อยปลาไทยค่ะให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในวันเข้าพรรษานี้ค่ะนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนค่ะนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ควรคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปลาชะโดซึ่งเป็นปลากินเนื้อค่ะหากปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นลดจำนวนลงค่ะและนอกจากนี้การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจเป็นพาหะนำโรคค่ะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวค่ะอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นำมาปล่อยค่ะเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรมประมงค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาผ่านการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างถูกวิธีค่ะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงปลาสุลต่านปลากาดำปลายี่สุกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลาดปลากายปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะเพื่อรวมอนุรักษ์ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมปล่อยปลานะคะในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะและปล่อยปลาไทยของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจนะคะและการค้าระหว่างประเทศกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือการปรับอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐค่ะโดยเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าหรือ ART หวังให้จบโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและลดความเสี่ยงจากการถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การจัดเก็บภาษีสหรัฐว่าเริ่มต้นใน2เมษายน2568เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกโดยใช้กฎหมายIEEPA อัตราภาษีของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันซึ่งประเทศไทยถูกประกาศจัดเก็บภาษีในอัตรา 36% ต่อมาในวันที่4เมษายนของปีเดียวกันนั้นสหรัฐได้ประกาศปรับภาษีการนำเข้าจากประเทศไทยอีกครั้งจาก 36% เหลือ 19% ค่ะและบังคับใช้กฎหมาย IEEPA เพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามอัตราที่กำหนดอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคม2568ค่ะและต่อมาค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์2569ศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมายบังคับจัดเก็บภาษี IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจึงได้สั่งการให้รัฐบาลสหรัฐ ปรับลดภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกลงชั่วคราวโดยจัดเก็บอัตราภาษีทุกประเทศเท่ากันที่ 10% ค่ะตามกฎหมายมาตรา122จนถึงวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะเมื่อครบกำหนดในวันที่24กรกฎาคม2569สหรัฐค่ะจึงประกาศใช้มาตรา301กรณีไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับกับ60ประเทศทั่วโลกในอัตราภาษี 10% หรือ 12.5% โดยประเทศไทยค่ะอยู่ในกลุ่มที่โดนจัดเก็บภาษีอยู่ในอัตรา 12.5% ค่ะโดยจำนวนการกำหนดภาษีในอัตราดังกล่าวนะคะเกิดจากการที่สหรัฐมีข้อกังวลว่าประเทศไทยไม่มีการกำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับค่ะกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกล่าวคือสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึง 60% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะยางและการผลิตจากยางและเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนเกินกว่าความต้องการจึงเร่งให้ประเทศไทยค่ะทำข้อตกลง ARTเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อให้ได้รับการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐที่ 10% ค่ะและเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของสหรัฐค่ะและป้องกันความเสี่ยงในการโดนเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีทางทีมกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าชี้แจงกับทางสหรัฐในกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานภาคบังคับว่าขณะนี้กำลังมีการร่างกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนะคะซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนมีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการจำนวน2ชุดค่ะโดยจะมีกระทรวงแรงงานเป็นเลขาในการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเปิดสภาในสมัยหน้าค่ะจะสามารถนำกฎหมายข้อดังกล่าวเข้าเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีอัตราใช้กำลังผลิตของทั้ง3อุตสาหกรรมอยู่ที่ 75-95% ค่ะและรัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนเป็นจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหาค่ะด้านการเจรจา ART ที่ทางสหรัฐยอมรับเงื่อนไขความตกลงนั้นนางสุภจีกล่าวว่าประเทศไทยค่ะสามารถยอมรับเงื่อนไขทางการค้าของสหรัฐได้แต่มีเพียง3ข้อที่ประเทศไทยมีข้อกังวลเนื่องจากอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจึงเร่งเจรจาหาข้อตกลงกับสหรัฐตามแผนยุทธศาสตร์คือเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับอุดหนุนการลงทุนในสหรัฐโดยภาคเอกชนเพื่อสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาวค่ะโดยในปัจจุบันนะคะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 19.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคาดว่าหากส่งเสริมจะมีการลงทุนเพิ่มอีก 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐภายใต้การประกาศแถลงการร่วมที่มีอยู่โดยทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อไทยจะต้องไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปและผลักดันเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้มากขึ้นจากปัจจุบันค่ะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในอัตรา 12.5% จำนวน 2,120 รายการจากเดิม471รายการค่ะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานและการแพทย์รวมถึงสินค้าอื่นๆค่ะเช่นเสื้อผ้าใช้แล้วงานศิลปะของสะสมและโบราณวัตถุค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเพื่อกดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบคู่แข่งค่ะและเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีให้ได้มากที่สุดและช่วงนี้พักสักครู่นะคะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพ่อๆกันก่อนนะคะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะ

มาติดตามข่าวสารสำคัญจากทางรัฐบาลกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยื่นขอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดรัฐบาลขอให้เร่งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนและป้องกันความเสี่ยงเรื่องภาระภาษีในอนาคตค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะได้เชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบสิทหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำค่ะว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569นะคะทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยการยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569ค่ะที่ welfare.mof.go.th ค่ะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถไปขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ One Stop Service ค่ะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะตรวจสอบข้อมูลทางการผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เพื่อป้องกันข่าวปลอมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรอยเรื่องอันดามันของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันโลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดก็ถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวรรณเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี่เราก็จะไปศาลหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20:00 นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทธรยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศ ศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
10: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
9: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
12: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
11: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
13: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอ่ะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอ่ะ
11: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.กุริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลง

0: ที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไร
1: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ หากมีความชัดเจนเรื่องข้อ

0: กฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเป ไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุทธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักษ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตรัตโคว่าจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธารานิสอนนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชราไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลองหูคู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily New ข่าวกีฬา Daily New และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวย์ราคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6น ฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสดงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิพย์บดีเป็นสีไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญเกริกก้องฟ้าพระบารมีทั่วโลกล่าแผ่ไพศาลพระเกียรติก้องเฉลิมพระชนสุขสราญพระหฤทัยพละมั่นนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวันชัยชูทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
7: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
8: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
7: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
9: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์สุขค่ะวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อาจจะรู้สึกเหงาๆสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะไฟฟ้าบนเขามามังที่เป็นที่ส่งสัญญาณFM ของเราเนี่ยคือไฟดับนะคะเนื่องจากก็มีการแจ้งมาในกลุ่มของการไฟฟ้านะคะว่าก็คือมีเหตุที่จะต้องเรียกว่าดับไฟนะคะเพราะว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยขาดทั้งหมด3เส้นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็เลยเรียกว่าไม่ได้เจอกันทางวิทยุ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มาเจอกันผ่านหน้าไลฟ์นะคะของสวทตะกั่วป่าไลฟ์นะคะที่เราได้มาเจอกันเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะว่าโดยที่ตอนนี้ก็มีการอัปเดตว่าในขณะนี้คือมีสายไฟเนี่ยที่เป็นสายไฟแรงสูงนะคะคือขาดแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังจากเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าสภาพอากาศวันนี้คือฝนตกหนักมากเลยนะคะย้ำว่าฝนตกหนักมากแล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะแล้วเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ากับโดนเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีความอันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามดำเนินการแล้วก็เนื่องจากว่าในบริเวณนั้นเนี่ยคือรถไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะคะก็จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเวลา10:45 เนี่ยก็ 2-3 ชั่วโมงคิดว่าอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ไฟบริเวณนะคะก็จะมีหลายจุดเลยนะคะทั้งจุดตลาดเก่าบ้านในปีเขามามังบ้านบางลานทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังโอ้การที่จะซ่อมแซมกันก็ใช้ความยากลำบากเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ไฟกันต่อนะคะก็เชื่อว่าจะเร่งดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญค่ะเหมือนกันนะคะสถานีของเราถึงแม้ว่าในห้องส่งเนี่ยคือไฟติดนะคะแต่ว่าไฟฟ้าที่อยู่ที่บริเวณออกอากาศเนี่ยก็คือเขามามังเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือไฟฟ้าขัดข้องไปนะคะก็เจอกันในไลฟ์ค่ะมีอะไรก็พิมพ์มาได้นะที่สวทตะกั่วป่าไลฟ์นะคุณผู้ฟังนะสามารถพิมพ์เข้ามาทักทายหรือว่าขอเพลงกันได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะ NBT Plus นะคะก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก่อนจะเริ่มต้นจริงๆแล้ววันนี้ก็มีความสำคัญในหลายด้านมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันภาษาไทยนะคะแต่ว่าวันนี้คือฝนตกหนักมากก็เลยจะมาเล่าเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะคะโดยในวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะในช่วงนี้และในวันนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังส่วนในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนี่ยจะเป็นจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะในทำให้วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคุณผู้ฟังที่ฝนเนี่ยตกลงมาโปรยปลายมากนะคะแล้วก็จนเช้ามาก็ยังตกอยู่นะคะ
พอมากลางวันก็ยังตกอยู่และในขณะนี้ก็ยังตกอยู่เช่นเดียวกันซึ่งก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะในช่วงวันที่ 29-30 กรกฎาคมก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างหนักเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองต่างๆด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ดีเจมะตูมก็พยายามดูว่าแต่ละจุดแต่ว่าที่เห็นข่าวที่เห็นกันส่งต่อก็คือว่าหลายจุดในบางเดซีค่ะก็มีเรื่องของเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้มีแต่ฝนเนาะมีเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยทำให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยอาจจะประสบเรื่องของมีเศษปิวหรือว่าเกิดความเสียหายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็มีการลงแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่ามีเหตุที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยนะใกล้ที่สุดสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะหรือจะเป็นอีกช่องทางนึงก็คือสายด่วนนิรภัย1784นะคะอันนี้ก็สามารถโทรติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นวันนี้นะคะก็เป็นจริงๆวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยนะคะขอเริ่มต้นด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะวันขึ้น15ค่ําเดือน8ค่ะถ้าพูดถึงวันอาสาฬหบูชาเนี่ยคือหลายๆคนก็จะนึกขึ้นได้ว่าเป็นวันที่มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีหลักธรรมธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะคุณผู้ฟังนะซึ่งก็ล้วนมีความสำคัญจริงๆแล้วความสำคัญมีมากกว่านี้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเรามาดูรายละเอียดของวันนี้กันวันอาสาฬหบูชานี่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงธรรมเทศนาหรือว่าหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่ามฤคทายวันนะคะที่เมืองพาราณสีค่ะโดยหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็คือธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักค่ะซึ่งย้อนกลับไปนะคะว่าดินแดนแห่งธรรมเนี่ยชมพูทวีปในสมัยโบราณเนี่ยก็เข้าสู่ในยุคของการเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งชนผู้มั่งคั่งนักบวชที่พัฒนาความเชื่อแล้วก็ข้อปฏิบัติทางศาสนานะคะก็มีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนาะบ้างก็แสวงหาคำตอบค่ะว่าเอ๊ะคำตอบของการหลุดพ้นหรือว่าการรอดเนี่ยมันคืออะไรนะคะซึ่งพระพุทธองค์ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือพระองค์ได้ออกไปชมเมืองนะแล้วก็เห็นว่ามีทั้งคนแก่มีทั้งคนเจ็บแล้วก็มีคนตายเอ๊ะทำไมแล้วเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารเหล่านี้นะคะพระองค์ก็ทรงคิดหาวิธีแก้ไขทดลองต่างๆทั้งละทิ้งราชสมบัตินะคะออกผนวกแล้วก็บำเพ็ญตนเนี่ยเป็นทุกขกิริยาเนี่ยนานมากๆเลยแล้วก็พบว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้เป็นหนทางที่บรรลุธรรมนะคะพระองค์จึงกลับมาแล้วก็ค้นพบหนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานหรือว่าทางสายกลางค่ะเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ค้นพบสัจธรรมที่นำไปสู่คุณค่าอันเรียกว่าอริยสัจ4หรือว่าความจริง4ประการนะคะและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศศาสนานะคะทรงดำริหาทางก็คือจะต้องมีสาวกใช่ไหมคะก็มุ่งไปหานักบวชทั้ง5นั่นก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะแล้วก็ได้มีการแสดงธรรมมาเทศนาครั้งแรกนะคะก็คือวันเพ็ญเดือน8ก็คือในวันนี้ค่ะอาสาฬหบูชาเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทานหรือว่าเส้นทางสายกลางนะคะคือการที่ไม่ไปทางไหนสุดทั้ง2ทางนะคะให้เดินทางสายกลางนะคะเพื่อให้บรรลุจนถึงเป้าหมายที่มี
8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบรู้เข้าใจถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสัมมาวาจาเจรจาชอบกล่าวคำที่สุจริตสัมมากัมมันตะกระทำชอบทำการที่สุจริตสัมมาอาชีวะอาชีพชอบก็คือประกอบอาชีพที่สุจริตสัมมาวายามะคือพยายามชอบหรือว่าเพียรละชั่วบำเพ็ญดีสัมมาสติระลึกชอบก็คือการทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดและสัมมาสมาธิคือมีจิตมั่นชอบคุมจิตให้แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านค่ะซึ่งจากการที่พระองค์เนี่ยมีการประถมเทศนาปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีท่านอัญญาโกฏัญญะนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ก็ได้เกิดความเข้าใจธรรมหรือว่าดวงตาเห็นธรรมค่ะบรรลุโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาแล้วก็ถือว่าเป็นภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาหรือว่าอัญญาโกฏัญญะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้วันอาสาฬหบูชาซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาเป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์เข

บรรลุนะคะโสดาบันทั้งหมดก็มีพระอัญญากุทัญญะพระวัปปะพระภัทริยะพระมหามานะแล้วก็พระอัสสชิค่ะทุกคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เป็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยช่วงเช้าเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนก็ได้มีการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนฟังธรรมเทศนาแล้วก็ช่วงเช้าก็จะไปทำบุญตักบาตรช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนนะคะซึ่งสิ่งสำคัญแล้วก็คือการที่เราเนี่ยมีการรักษาศีลนะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้ค่ะก็สมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติคำความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิตปะมนึกขทัยวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติของชาติไทยด้วยการเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มในการจัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงโดยมรรคมีองค์8เรียกว่าทุกขนิโรคามินีปฏิปทานหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผลจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่ผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3ได้คืองดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักช่อและงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูนให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิมักไว้เป็นหนทางพร้อมเพียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มต้นที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โสมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพสัตว์ชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานค่ะเป็นพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชประทานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นด้วยสภาพอากาศแล้วก็ในความสำคัญของวันนี้ค่ะวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3 นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึง
เพลงนะคะ

0: ที่จัดให้คุณผู้ฟังกันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 จะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการทำให้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นและท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนและผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาอาสาฬหบูชาจะประกอบด้วยคำสองคำนั่นก็คืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8และมีการบูชาเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั่นก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นเทศนากันแรก
1: แล้วเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสรุปได้3ประการค่ะ 1. เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 2. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้บวชเป็นพระภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3. เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และในวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมนั่นก็คือการตรัสสอนให้ปฏิบัติทางสายกลางได้แก่มรรคมีองค์8หมายถึงหนทางสู่การดับทุกข์และทรงแสดงความจริง4ประการได้แก่อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
1: นอกจากหลักธรรมแล้วยังมีกิจกรรมสำหรับวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ได้ระลึกถึงด้วยค่ะโดยพิธีกรรมที่นิยมกระทำในวันนี้นั้นคือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์พอตกค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราด้วยค่ะ
2: และยังมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชาคือวันเข้าพรรษาคำว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนค่ะซึ่งหมายถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอธิษฐานจิตเริ่มอยู่จำพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตลอดระยะเวลา3เดือนหรือไม่เดินทางไปค้างแรมในสถานที่อื่นเว้นแต่มีกิจจำเป็นก็สามารถไปได้นะคะแต่ต้องกลับมายังวัดหรือสถานที่จำพรรษาภายใน7วันค่ะหลักธรรมที่สำคัญก็คือวิรัตสามหมายถึงการงดเว้นจากบาปและความชั่วต่างๆโดยในวันเข้าพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีลสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนาตลอดเข้าพรรษาค่ะและเกิดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาและแกะสลักเป็นลวดลายที่สวยงามต่างๆก่อนที่จะทำการแห่เทียนพรรษาซึ่งจะจัดเป็นงานใหญ่หรืองานประจำปีเพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์ต่อไปค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และความเข้าใจถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากันมากขึ้นนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขค่ะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายดังเข้ามาในห้องส่งอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทางนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคใต้นะคะมีกำลังที่แรงขึ้นก็เลยทำให้มีฝนเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะตกหนักใน2วันนี้คือ29และ30กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คือเรื่องของความสำคัญของวันนี้อีก1วันนั่นก็คือวันภาษาไทยค่ะวันภาษาไทยก็จะตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะวันภาษาไทยค่ะมีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในราวปีพ.ศ. 1826ค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเป็นครั้งแรกดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมรมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆในภาษาขออภัยค่ะภาษาไทยซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นอักษรไทยในปัจจุบันค่ะในวันภาษาไทยค่ะประกาศใช้ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2542ค่ะโดยมีความเป็นมาจากเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในวันที่29กรกฎาคม2505ค่ะพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทยโดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่3คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะใช้ควรจะมีคำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรไปตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคม2542เป็นวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงความเห็นให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะความสำคัญของวันภาษาไทยนะคะแน่นอนค่ะเพื่อที่จะปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นลักษณะทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อยู่คู่ประเทศสืบไปการยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับชั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาประจำชาติด้วยค่ะซึ่งวันภาษาไทยนะคะก็มีความสำคัญส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นการจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งเรื่องของการแต่งตัวเนาะในทีมวันภาษาไทยมีการจัดนิทรรศการวันภาษาไทยการแข่งขันการประกวดคำประพันธ์ต่างๆนะคะการขับเสภาการเล่านิทานนะคะแล้วก็การตอบปัญหาวิชาภาษาไทยนะสมัยนั้นดีเจมะตูมก็เคยไปตอบปัญหาวิชาภาษาไทยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพลาดตอนสุดท้ายค่ะตอนนั้นเนี่ยคือตอบปัญหาวิชาภาษาไทยเนี่ยตอนม.1ค่ะตอบได้ทุกคำถามเลยค่ะแต่คำถามสุดท้ายเนี่ย
ให้เขาให้เวลารู้สึกว่าจะประมาณ 3-4 นาทีในการแต่งกาพย์ยานี11 2บทค่ะโอ้โหอันนี้แหละค่ะคือเราแบบว่ายังไม่เก่งพอนะคุณผู้ฟังนะก็เลยพลาดรางวัลไปสำหรับในวันภาษาไทยนะคะแล้วก็ในวันภาษาไทยเนี่ยประตูอันนี้ไม่ได้แข่งในวันภาษาไทยเคยไปแข่งแบบว่าเขาเรียกอะไรนะงานศิลปะหัตถกรรมนะคุณผู้ฟังประตูไปแข่งการแต่งเป็นอินทรวิเชียนฉันท์จำได้ว่ารู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นแบบว่าอะไรที่ยากมากนะพอเราเริ่มมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะสามารถแต่งกรแต่งกาพย์ได้แต่พอเป็นอินทรวิเชียนฉันท์เนี่ยคือมันมีความยากมันจะมีการใช้คำครุราหุต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีแบบวรรคที่ต้องใช้ตำแหน่งที่ต้องใช้ซึ่งมีความยากมากแล้ววันที่แข่งเนี่ยดีเจมะตูมจำได้เลยไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็แข่งกันแล้วก็เขาให้แบบตัวแทนนักเรียนเนี่ยไปจับฉลากว่าจะได้หัวข้อไหนรู้สึกจะมีหัวข้อประมาณ10ค่ะเขาก็แบบว่าให้ทุกให้แบบว่าทุกที่ได้แต่งหัวข้อเดียวกันซึ่งคุณต้องฟังรู้ไหมคะมะตุ่มได้แต่งหัวข้ออะไรกันตอนนั้นม.5นะได้แต่งเรื่องของพุทธชยันตรี 2,000 ปีค่ะคุณต้องฟังคือหัวข้อแบบการพูดถึงพุทธศาสนาซึ่งยากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพลาดตรงคำคลุระหุนี่แหละคุณผู้ฟังภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีความสลักสลวยมากแล้วก็มีความยากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอแบบว่าได้ศึกษาไปลึกๆนะคุณผู้ฟังดิฉันมาตุ้มอ่ะก็มีความชอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกาพย์กรโครงเนี่ยเราจะพบว่าในโครงของไทยเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่แบบที่เราเรียนเนาะกรแปดมีกรสี่มีกาพย์ยานี11มีชั้นมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีโครงสีสุภาพอะไรแบบนี้แต่จริงๆมีเยอะกว่านี้มากๆบางอันเนี่ยเป็นการละเล่นโครงกรต่างๆที่มีเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจมากในภาษาไทยเราเนี่ยจริงๆความลึกเนี่ยมีเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะง่ายๆของการในวันภาษาไทยคือการใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ร่วมกันนะสืบสานเรื่องของการใช้ภาษาไทยกันพูดถึงภาษาไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งวิชาที่มะตุมก็ชอบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะคือได้จากการเรียนวิชาภาษาไทยมากเลยนะคะสมัยม.4เนี่ยตอนนั้นเนี่ยวิชาหนังสือนอกเวลาที่ทางโรงเรียนของมะตูมให้อ่านเนี่ยเป็นเรื่องหลายชีวิตค่ะคือคุณครูเนี่ยก็มาสอนแล้วก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าคือได้ฟังคุณครูสอนแล้วรู้สึกว่าสนุกมากก็เลยซื้อมาอ่านเหมือนกันนะคะเรื่องหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะซึ่งเป็นพูดถึงเหตุการณ์ว่าแต่ละชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีหลายคนมากนะคะแต่ว่าคือเขาเนี่ยคือจบชีวิตพร้อมกันนั่นก็คือแบบมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกี่ยวกับทางเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็จะเล่าชีวิตของแต่ละคนก่อนที่จะมาถึงจุดจบของเรื่องนั่นแหละค่ะนี่หลายชีวิตกับอีกหนึ่งเรื่องคือมอมก็เป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับสุนัขซึ่งอันนี้ก็สนุกมากอีกอะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแบบก่อนที่แบบว่าสนุกก็มีเยอะมากเลยที่มะตูมได้ศึกษาก็มีทั้งที่ชอบที่สุดคือเรื่องระเด่นลันไดซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นความสลัดสลวยมากคือแบบว่าเป็นบทกลอนที่มีความแบบว่าคือเป็นแบบร้อยกองที่แบบว่าตลกขบขันนะคะเป็นการล้อเลียนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัชกาลที่3ค่ะนะคะโดยผู้แต่งคือพระมหามนตรีนะคะก็ยังเป็นแบบว่าการพูดถึงซึ่งมันก็เป็นความแบบแปลกปกติเราจะได้เรียนในวิชาแบบกรเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งความสลัดสลวยเนี่ยจากหลายเรื่องเช่นรามเกียรตินะคะเช่นเรื่องของนิราศต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าระเด่นลันไดมีความแบบพลิกไปเลยเพราะว่ามันมีความตลกมีความแบบว่า
เอ๊ะหลายอย่างบทที่จำได้คือสูงระหงทรงเพียวเรียวฉลูดงามละไม้ไข่อูดกะลาปาพิษแต่หัวจดเท้าขาวแต่ตาดูสองแก้มกะระยาดังลูกยอเอ๊ะฟังแล้วเหมือนชมว่าสวยแต่ว่าเอ๊ะยังไงก็เป็นความสละสลวยของภาษาไทยนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะความสำคัญของวันภาษาไทยที่นำมาฝากทุกท่านกันแต่ว่าโอ้ตอนนี้ 13:56 นาทีคิดว่าเดี๋ยวเราลารายการกันเลยดีกว่าเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วจะได้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันนะคะคิดว่าหวังว่าไฟคงจะกลับมาแล้วนะคุณผู้ฟังนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เจอดีเจมะตูมพรุ่งนี้อาจจะเจอเป็นดีเจพี่จุกหรือว่าดีเจน้ำเปล่านะคะวันนี้นั้นดีเจมะตูมขอลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
5: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทางนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
6: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายโ ศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
11: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
10: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
11: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
10: สงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
11: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอปนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมแลเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทสุริยาทองสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่
13: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอประนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมแลเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
14: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอประนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมและเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายณัชวิทย์ปานพรหมินอัยการจังหวัดตะโกป่าพร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดตะโกป่า
15: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
16: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
15: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
16: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
15: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
16: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
15: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
17: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
18: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
5: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายทายธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดี ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
7: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมาส์มีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
10: เจ๊หยุดก่อนแบบเนี้ยเสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
9: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
10: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
9: สงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
10: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
12: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
11: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
13: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
15: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
14: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
15: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
14: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้
16: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต รวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: แสงสุรีจรัสงามอลามล่าเฉลิมพระชนมะพรรษาพระทรงศรีปวงประชาพักมั่นคงองค์จักรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงจิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน

0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญเกริกก้องฟ้าพระบารมีทั่วโลกล่าแผ่ไพศาลพระเกียรติก้องเฉลิมพระชนสุขสราญพระหฤทัยพละมั่นนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมคิดพัดแก้วอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า
1: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอปนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมและเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมพรสหจารุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: 德高巴广播电台自由上班FM 90.25 兆赫
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
2: Watch your step.
3: คลื่นสายวัยทีน
1: เพราะวัยของคุณ
0: คือวัยของเรา
1: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
0: ่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 นถึง 16:00 นค่ะวันนี้เนี่ยก็เข้าใกล้ช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วเนาะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นยังไงไหนมีประวัติเล่าให้ฟังไหม
1: วันอาสาฬหบูชานะคะคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่เกิดขึ้นที่เกิดพระรัตนตรัยครบเข้าองค์3ค่ะ
0: ได้แก่พระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ค่ะ
1: ใช่
0: ความสำคัญแล้วก็ประวัติเนี่ยก็คือเกิดพระปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอีสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีถ้าอ่านชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีการเกิดพระอริยสงฆ์รูปแรกนั่นเองนั่นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองค่ะได้บรรลุธรรมและขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกนั่นเองแล้วก็ยังนอกจากนั้นใช่ไหมยังเกิดหลักธรรมสำคัญด้วยรู้ไหมหลักธรรมคืออะไร
1: หลักธรรมอะไรคะ
0: หลักธรรมอริยสัจสี่นั่นเองค่ะได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเนาะหลายๆท่านที่ชอบเข้าวัดทำบุญกันก็น่าจะรู้จักกันดีอย่างทุกข์ก็คืออะไรนะทุกข์คือสาเหตุไหม
1: ใช่ทุกข์คือสาเหตุ
0: สมุทัยอ่ะเหตุของการดับทุกข์หรออ
1: ืมคือตัณหานะคะคือใช่ต้นเหตุของทุกข์อะไรประมาณนี้
0: นิโรธล่ะความโกรธ
1: ความดับทุกข
0: ์อ๋อความดับทุกข
1: ์ใช่การแก้ปัญหาม
0: รรคล่ะ
1: มรรคก็คือยังไงนะปัญหาหายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: อาจจะเชิงๆประมาณนั้นเนาะโอ้วันภาษาไทยเพิ่งผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่า
1: ใช่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว
0: เป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: สนุกสนุกมาก
1: ใช่เพื่อนๆทุกคนทำเต็มที่มากเลย
0: ใช่ทุกคนสุดยอดมากอุ้ยเขาเห็นเรืออะไรสวยมาก
1: สวยจริงจริ
0: งน้องๆทุกคนเดินเขาเรียกว่าเดินอะไรแต่งตัวแฟนซีปะ
1: ใช่
0: เลิศมากเดินกันแบบสับๆเดินกันทุกคนสับสับสับสับ
1: ทุกคนแต่งตัวน่ารักจริง
0: ใช่เด็กยุคนี้เด็กเจนอัลฟาเจนซีเนาะเขามีความสามารถพิเศษกันเยอะมากเลย
1: ใช่
0: แต่ละคนแต่งตัวกันสวยมากแบบเขาเรียกว่าไง create
1: ใช่เพราะว่าโรงเรียนเราแบบมีกฎว่าแบบรู้สึกว่าจะไม่ให้ไปเช่าชุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะบางห้องมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อแค่การแสดงมั้ง
0: อ๋อแค่การแสดง
1: ที่จะไม่ให้แบบไปเช่าชุดเต็มขนาดนั้นแบบประยุกต์เอาเองอะไรเงี้ย
0: การแสดงนี่คืออ๋ออย่างห้องกิ๊กไหมแบบของห้องก
1: ิ๊กใช่ใช่รู้สึก
0: ถ้าพูดเรื่องถึงวันภาษาไทยตอนนี้ในห้องของเราวิชาภาษาไทยเรียนอะไรอยู
1: ่สามก๊ก
0: yes sir สามก๊ก
1: เราไปจีนกันแล้ว
0: เราไปจีนกันสักหน่อยในเมื่อตะกั่วป่าของเราเป็นเมืองของเขาเรียกว่าไงนะจีนฮกเกี้ยนแต่เราจะพาทุกท่านท่องไปยังดินแดนชมพูทวีป หรือเปล่า ใช่ไหมเวอร์ไปปะเนี่ย
1: อาจจะเวอร์ไปนิดนึง
0: อาจจะเวอร์ไปนิดนึงอาจจะแบบสามก๊กเนาะดินแดนสามก๊กก๊กมีก๊กอะไรบ้างแล้วนะก๊กของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊กอะไรวะ
1: มีอะไรแล้วนะแป๊บนึงขอหนูชื่อแป๊บนึงนะอ้อนี่เลยมีวิกุ๊กแล้วก็เอ้ยวิขอโทษค่ะวิกุ๊กเจ้าก๊กแล้วก็ง้อก๊ก
0: ง้อก๊กใช่ไหมแต่ละก๊กเนี่ยมีใครดูแลพอจะจำได้ไหม
1: มีโจโฉเล่าปี่แล้วก็อีกคนนึง
0: โอ้ใช่โจโฉกับเล่าปี่
1: ใช่มีโจโฉหนึ่งเล่าปี่สอง
0: แล้วก็ใครนะ
1: ใคร
0: นะใครนะใครนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: อ๋อได้แล้ว
0: ซุนกวนซุนกวนซุนกวนมาเรามาเล่าประวัติคร่าวๆกันดีกว่าเน
1: า
0: ะค่ะจากที่จำได้เนาะเหมือนว่าอะไรนะชื่ออะไรนะโจโฉ
1: ใช
0: ่โจโฉเนี่ยเป็นคนคุมเมืองคุมเมืองหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: ใหญ่กว่ากษัตริย์ไปอีกจากที่ครูเล่าให้ฟังในห้องเป็นอะไรที่สนุกมากเป็นแบบกิมมิกเรื่องสามก๊กที่สรุปมาได้อย่างเข้าใจพอสมควรเลยก็คือโจโฉเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยมากใหญ่กว่ากษัตริย์ของเมืองนั้นซะอีก แล้วก็โจโฉนะโจโฉเนี่ยไปตีเมืองอะไรสักอย่างไปตีเมืองเล่าปีหรือเปล่าน่าจะใช่ไหม
1: น่าจะนะ
0: ไปตีเมืองของเล่าปีเลยหนีไปอยู่กับซุนกวนเพราะว่าเล่าปีกับกวนอูแล้วก็ซุนกวนเนี่ยสัญญากันว่าเราคือพี่น้องร่วมสาบานกัน
1: ม
0: ไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่จะตายวันเดียวกันอะไรประมาณนั้นซุนใครนะเล่าปีหนีไปอยู่กับซุนกวนใช่ไหมโจโฉอ่ะพอโจโฉตีเมืองของเล่าปีเสร็จโจโฉก็เลยแบบว่าโอ้นั่นกวนอูนี่นะฉันเนี่ยอยากจะได้กวนอูมาอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของฉันฉันอยากได้คนซื่อสัตย์สุจริตแบบกวนอูนี่แหละแล้วกวนอูที่อยู่ที่เมืองเนี่ยก็ถูกหลอกล่อออกมาไหนตักเล่ามาเยอะแล้วอยากฟังกิ๊กเล่าบ้าง
1: ก็เจ้าโฉนะคะใช้วิธีการล่อกวนอูออกมานะคะแล้วก็ปิดทางไม่ให้กวนอูกลับอ่ะฮะทีนี้ก็เลยส่งอะไรนะเต๋อเซี่ยวใช่ไหม
0: เต๋อเซี่ยว
1: ส่งเต๋อเซี่ยวที่กวนอูเคยช่วยชีวิตไว้ไปเจรจา
0: เต๋อเซี่ยวหรือเต๋อเลี้ยว
1: เต๋อเลี้ยว
0: เต๋อเลี้ยว
1: ใช่ขอโทษนะคะข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อย

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาของสามก๊กต่อใช่ไห
1: ม
0: ตักมีกิมมิกเล็กๆที่ต้องแก้ไขสักนิดนึงอาจจะไม่เล็กอาจจะใหญ่เบิ่มๆเลย
1: เบิ่มๆเลยล่ะ
0: เบิ่มๆเลยล่ะนั่นก็คือ3พี่น้องนะคะขออภัยในข้อมูลที่ผิดไปนะคะ3พี่น้องเนี่ยมีใครนะมีกวนอู
1: ใช
0: ่เล่าปีแล้วก็ติ๋วหุ้น
1: ใช่
0: ออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยไหนยังไงต่อหลังจากเราคุยกันไว้จบตรงไหนนะเมื่อกี้
1: เมื่อกี้เราคุยกันจบตรงที่กวนอูยอมไปอยู่กับเจ้าโชว์ละ
0: อ้าวยอมไปแล้วหร
1: อ
0: โอเคโอเคกิ๊กเล่าต่อเลย
1: โอเคก็พอกวนอูยอมไปอยู่กับเจ้าโชว์ใช่ไหมเจ้าโชว์ก็ประคบประงมอย่างดีเลยรู้สึกว่าเจ้าโชว์เนี่ยใช้กลยุทธ์กับกวนอูด้วยนะ
0: จริงไหมกลยุทธ์อะไร
1: จะมี2 อย่างก็คือกลยุทธ์การซื้อใจแล้วก็กลยุทธ์การผิดผีจะมีช่วงหนึ่งที่โจโฉนะให้กวนอูไปนอนกับพี่สะพ้ายพ
0: ี่
1: สะพ้ายก็คือภรรยาพี่สะพ้ายของเล่าปี2คนเลยนะให้ไปนอนด้วยกันแต่ว่าอันนี้กวนอูไม่หลงกลไง
0: เราต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนไหมว่าที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเราเรียนกันในตอนอะไร
1: ใช่ใช่อันนี้เราพูดกันถึงในเรื่องสามก๊กตอนที่กวนอูไปรับราชการกับเจ้าโชนะคะ
0: อ๋อเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วไหนยังไงต่อยังไงต่อ
1: ก็กวนอูก็ไม่ได้หลงกลใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เรื่องที่กลยุทธ์การซื้อใจเนาะการซื้อใจก็คือเจ้าโชอะเลี้ยงฉลองให้กับกวนอูทุกอาทิตย์เลยมีการซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรให
0: ้อ๋อถ้าพูดถึงเสื้อผ้าเนี่ยกวนอูนะคะเอาเสื้อผ้าของโจโฉเนาะที่เป็นเสื้อผ้าใหม่เนี่ยใส่ไว้ข้างในแล้วเอาเสื้อของเล่าปี่ที่เล่าปี่เคยให้ไว้เนี่ยทับไว้ข้างนอกแล้วให้บอกกับโจโฉว่าแบบบอกว่าไงนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลย
1: บอกว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ของโจโฉไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะดูเหมือนการแบบลืมบุญคุณเพราะว่าเสื้อเก่าเนี่ยเล่าปี่ให้ม
0: า
1: จะเป็นการแบบทำให้คนอื่นคิดหรือเปล่าว่าแบบโอ๊ยได้ใหม่ลืมเก่าอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็เป็นในเชิงในๆเนาะว
1: ่
0: าแบบว่าแบบฉันยังไงฉันก็จงรักภักดีกับเล่าปี่
1: ใช่
0: ค่ะสำหรับใครที่กำลังขับรถใช่ไหมหรือว่ากำลังทำงานแล้วก็นั่งฟังเราไปเพลินๆเนาะเราก็เอาเรื่องเขาเรียกว่าไงนิทานอิงพงศาวดารใช่ไห
1: ม
0: มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกัน
1: ใช่เป็นอิงประวัติศาสตร
0: ์อ๋ออิงประวัติศาสตร์เนาะ
1: ใช
0: ่เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินนั่นเองค่ะใครที่ขายแกงเนาะอย่างเจ๊ทุมบางม่วงค่ะขอแวะเข้าโฆษณาสักครู่ค่ะเจ๊ทุมบางม่วงตลาดสดบางม่วงค่ะตลาดสดบางม่วงมีแต่ของกินอร่อยอร่อยค่ะถ้าเกิดใครที่กำลังฟังอยู่นะคะแนะนำค่ะร้านเจ๊ทุมบางม่วงแกงถุง40 บาทค่ะตอนเช้าช่วง5:00เนี่ยแกงถุงจะ15 บาทแล้วก็ถ้าเกิดตักบาทใช่ไห
1: ม
0: คะจะมีข้าวแกงน้ำชุดละกี่บาทนะ20-25 บาทนั่นเองค่ะสามารถไปแวะซื้ออุดหนุนหมามีของน้องตักกันได้นะคะค่ะตัดสู่เข้ารายการต่อไปค่ะค่ะต่อไปคือตอนที่กวนอูอะไรนะคะ
1: ต่อไปนะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วขำเจ๊ทุมไปหน่อย
0: กวนอูใส่เสื้อเน
1: า
0: ะ
1: โอเคแล้วก็ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่เด่นๆเลยก็คือม้าม
0: าเป็นของใครเป็นของใครก่อน
1: ม้าตัวนี้นะคะเป็นของลิโป้ค่ะ
0: อ๋อเป็นของลิโป้
1: ในม้าชื่ออะไรคะ
0: อ๋อจำไม่ได้ค่ะ
1: โอเคเลย
0: เฮ้ยถ้าพูดถึงลิโป้สำหรับเด็กๆที่กำลังนั่งฟังอยู่เนาะอาจจะรู้จักตัวละครหนึ่งใน ROV นั่นเองค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่เหรอใช่เปล่านะ
0: เขาเรียกว่าไงนะลิปโบว่าหรือว่าลิปโปแต่ว่าชื่อมันก็คล้ายๆแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนตัวนั้นจะถือทวนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหนไหนยังไงเล่าต่อสิเป็นม้าของลิปโป
1: เป็นม้าของลิปโปรู้สึกว่าลิปโปเสียยังตอนนั้น
0: เสียแล้วคิดว่าน่าจะเสียแล้ว
1: ใช่ถ้าทำไม่ผิด
0: โอ้อาจจะยัง
1: อ
0: าจจะยังไม่
1: เส
0: ีย อยู่ๆก็นึกได้ปิ้งปองลิปโปยังไม่เสีย
1: ก็คือเจ้าโฉนะเอาม้าของลิปโปเนี่ยไปให้กับกวนอู
0: ซื้อใจมาก
1: ซื้อใจสุด
0: ๆไปมากๆเลย
1: ใช่แล้วกวนอูเนี่ยที่เคยได้รับอะไรนะจัดงานเลี้ยงเงินทองเสื้อผ้ามาเนี่ยไม่ดีใจเท่าได้ม้าตัวนี้เลย
0: โอ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไหนบอกเขา
1: ว่า เพราะว่าม้าตัวนี้นะวิ่งไวได้ทั้งวันทั้งคืน
0: ว้าวว
1: ิ่งไวมากเป็นหลายหมื่นลี้
0: คุณสมบัติเป็นเลิศพร้อมที่จะไปหาเล่าปี
1: ใช่กวนอูจะขี่ม้าตัวนี้ไปหาเล่าปี
0: ไปหาเล่าปีใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ไปหาเล่าปี
0: เพราะกวนอูรู้แล้วว่าเล่าปีอยู่ที่ไหน
1: ตอนได้ม้ายังไม่รู้
0: อ๋อตอนได้ม้ายังไม่รู
1: ้ใช่ใ
0: ช่ออกมารู้หลังจากที่ได้ม้าไปแล้ว
1: สักพักหนึ่งเลยล่ะ
0: โอ้สักพักใหญ่เลยล่ะ
1: อืม
0: อืมแล้วก่อนที่กวนอูจะไปหาเล่าปีเนี่ยมีอะไรไหมโจโฉเอาของมาให้หรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เหมือนจะจำได้เล็กๆว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่านั่งฟังครูแล้วก็พยายามจำให้ได้ทั้งหมดเนาะส่วนใหญ่ตักจำมามันก็จะเป็นคร่าวๆนั่นก็คือเหมือนโจโฉเนี่ยจะเอาของให้กวนอูแต่ว่ากวนอูอยู่บนม้าแล้วแต่ว่าไม่ลงมาจากม้าไม่ลงมาจากม้ายื่นมือไปรับของจากโจโฉเลยถ้าเกิดเป็นในทางทหารเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเหยียดหยามหรือเปล่าอะไรเชิงๆประมาณนั้นในเชิงๆประมาณนั้นเนาะให้ความฟิลประมาณนั้นแต่ว่าโจโฉก็ไม่ถือสาอะไรเพราะถ้าเกิดกวนอูลงไปแล้วมีคนมาฟังจึกแอะก็จะป้องกันตัวไม่ทันกระโดดขึ้นมาหนีไม่ทัน
1: อืมๆๆเข้าใจโอเคเราตัดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมา
0: อ่ะไหนยังไงต่อสิ
1: รู้ไหมตักรู้หรือเปล่าว่ากวนอูรู้ได้ไงว่าเราปีอยู่ไหน
0: ไม่รู้
1: จากที่ฟังครูมานะรู้สึกว่าครูบอกว่าเล่าปีเนี่ยได้ส่งจดหมายลับส่งจดหมายลับมาจากทหารคนสนิทเล่ามาส่งให้กวนอูไงกวนอูรู้ปุ๊บก็ขี่ม้าปั๊บไปทันทีไม่ได้ลาโจโฉ
0: บายบายโจโฉ
1: บายบาย
0: ไม่ลาหรอเหมือนว่าเหมือนถ้าจำไม่ผิดครูบอกว่าลาหรือเปล่า
1: ลาอ๋อไอ้ที่ไม่ลานะคือเงื่อนไขป่ะ
0: อ๋อใช่ใช่ไม่ลาคือเงื่อนไขแต่จริง
1: แต่สุดท้ายเขาก็ลาอยู่ดีนะ
0: เพราะว่ากวนอูเป็นคนซื่อสัตย์เนาะแล้วก
1: ็รู้ตอบแทนบุญคุณ
0: ใช่กำลังสนุกกันอยู่เลยแต่ตอนนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่เพื่อไปฟังเพลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ถ้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปกันถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่พวกเราเล่าไปเนี่ยมีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราสองคนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้เนาะเดี๋ยวจะมาทิ้งลิงก์ description การเข้าหาหรือการค้นหาไว้ในตอนช่วงสุดท้ายนะคะค่ะเชิญกิ๊กเล่าต่อเลยค่ะบทสรุปสุดท้ายเป็นยังไง
1: บทสรุปสุดท้ายของสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับเจ้าโฉนะคะจบกันตรงที่เมื่อกี้ได้ลาและลาก็เจ้าโฉตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปก็กวนอูก็ฝ่าด่านไปจนดังสุดท้ายเจ้าโฉก็ยอมมาส่งแล้วทีนี้นะคะก็กวนอูกับพี่สะใภ้ทั้งสองก็ลงเรือข้ามแม่น้ำฮวงโหพ้นจากเขตแดนของเจ้าโฉนะคะแล้วก็ได้พบกับเล่าปีกับเตียวหุ่ยนะคะ
0: จบที่ตรงนี้
1: จบที่ตรงนี้ค่ะบทนี
0: ้จบที่ตรงนี้หากใครนะคะ description สุดท้ายที่ไม่ใช่การแปะลิงก์แต่จะเป็นการพูดของเราเนาะค่ะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของสามก๊กหรือว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์โจวราชวงศ์นู่ราชวงศ์นี่นะคะเราอยากแนะนำว่าให้ทุกๆท่านไปฟัง Point of View ใน YouTube ได
1: ้
0: แล้วก็ยังมีถ้าเกิดเป็นสามก๊กใช่ไห
1: ม
0: ก็ยังมีหนังอีก
1: มีหนัง
0: อะไรผาแดงสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็โจโฉอะไรสักอย่างนึงแต่ก็หาดูกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆหาดูกันได้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีหนังสือที่เป็นนิทานอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมาก
0: ถ้าใครสนใจในด้านของประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราสามารถไปหาอ่านกันได
1: ้
0: ตักมีเพื่อนคนนึงเขาชอบประวัติศาสตร์มากเขาอ่านได้เป็นปึ้งๆเลยอ่ะเขาเก่งมากๆเลยค่ะ
1: คือใคร
0: ไม่บอก
1: โอเค
0: โอเคค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.อาวุธวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
6: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุบแก้ว

0: ำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายชนเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมจีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไอทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง11สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และAM 783กิโลเฮิรตซ์สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เป็นแม่ข่ายผลิตรายการให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานค่ะในวันนี้เทคนิคนะคะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญยิ่งนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชานะคะในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีก1วันกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาค่ะเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากฟังปฐมเทศนาท่านโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยการที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ค่ะวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์กันนะคะสำหรับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมหลักๆนะคะได้แก่ทำบุญตักบาตรการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะมีการรักษาศีลตั้งใจถือศีล5หรือศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะและจากนั้นแล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาการเข้าวัดฟังธรรมฟังพระสงฆ์แสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะคะสำหรับในช่วงกลางคืนก็จะมีพิธีเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบโดยระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนค่ะวันอาสาฬหบูชาก็ยังคงเป็นวันที่หลายคนใช้เป็นโอกาสในการละเว้นอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทระปรามันเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวัดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดตะโพธารามหรือ วัดบ่อน้ำร้อนนะคะที่ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยค่ะมีพุทธศาสนิกชนมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะในการอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลและเจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายเทียนพรรษาและประธานพิธีถวายเทียนพรรษาถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการปฏิบัตินะคะเช่นเดียวกันนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็สำหรับพุทธศาสนิกชนก็สามารถที่จะร่วมนะคะปฏิบัติกันได้ยังวัดใกล้บ้านท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงของ5แยกข่าวในวันนี้นะคะมีช่วงรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและจังหวัดระนองค่ะชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาททีเดียวนะคะส่วนในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะ28กรกฎาคมปี2569นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะรวมถึงในการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการน้อมนำนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรแต่ละจังหวัดนะคะเข้าร่วมพิธีเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะในเช้าตรู่เมื่อวานนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้นำพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะในจังหวัดระนองค่ะได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะโดยกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมนะคะจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงเพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาประกอบ ศาสนกิจณพระอารามหลวงของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองนะคะที่พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะสำหรับในช่วงค่ำค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะในเริ่มพิธีนะคะในช่วงเวลา19:19 น.นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็กล่าวว่าประสบกรณิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติค่ะและมาต่อกันนะคะด้วยข่าวสารตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองก็ได้เตรียมนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศค่ะได้ร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ภายใต้ทีมงานค่ะเที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บเลยนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพและการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้ามาประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์สะท้อนความงดงามและอัตลักษณ์ของระนองนะคะแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสระนองนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะการประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวในช่วงคลีนซีซั่นผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีโดยเนื้อหาการถ่ายทำภายในจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะรางวัลนะคะก็เป็นมูลค่าสูงทีเดียวแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปนะคะผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปก็จะรับเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทกันด้วยรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกจำนวนมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้

0: ทีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: และขอนำท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะมาพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็คงจะเคยเห็นนะคะท่านผู้ฟังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องขอให้บริจาคขอให้ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้โอนเงินหรือว่าขอให้ช่วยบริจาคต่างๆเช่นได้วางในรูปแปะชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือ QR code กันไว้นะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินผิดกฎหมายนะคะของสแกมเมอร์มิจฉาชีพก็อาจจะใช้เลขที่บัญชีที่ท่านแปะไว้นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงนะคะที่เรียกว่าวิธีการของมิจฉาชีพนะคะคือหลอกขายของให้เหยื่อแต่ให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของคุณกันได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะว่ามิจฉาชีพจะได้สินค้าหรือบริการจากคุณไปฟรีๆในขณะที่เหยื่อที่ไม่ได้รับของไปก็อาจจะแจ้งความจับเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นท่านนะคะก็จะทำให้บัญชีของท่านถูกอายัดและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกงกันด้วยและเสี่ยงต่อการถูกหลอกให้โอนเงินคืนตรงนี้กันด้วยนะคะอันตรายทีเดียวค่ะถ้าหากว่าท่านโอนคืนไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งโดยตรงบัญชีของท่านก็จะกลายเป็นทางผ่านของการฟอกเงินทันทีนะคะการแก้เลยนะคะถ้าว่ามีการโอนเงินเข้ามาอย่าโอนคืนนะคะให้ติดต่อธนาคารเพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปยังต้นทางด้วยระบบของธนาคารเท่านั้นค่ะเป็นการป้องกันนะคะตรงนี้กันนะคะในเรื่องของการโอนคืนนะคะต้องผ่านธนาคารให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลา5แยกข่าวกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทุกสถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง7จังหวัดนะคะได้ติดตามรับฟังกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงถัดไปนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวท.ชัยภูมิเป็นผู้ผลิตรายการค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวนะคะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยทีมงานสวท.ระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึก

0: ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นพื้นป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ส่งมีพระราชดำริอยากให้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียวและในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัว ที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อทรายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
0: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนประสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์ดังเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ตั้งแต่เริ่มแรกกะพ่อแม่พระเลี้ยงม่อนเนาะเลี้ยงม่อนท้อทำเองนุงเองนะคะไม่ได้ขายที่ตะเกียกอะสมัยตะกี้ไม่ได้ขายท้อเองทำเองนุงเองถ้าเป็นสาวอยู่พุ่นกะหัดเฮ็ดตั้งหัด15ปีเพราะว่าอาเพิ่นเป็นช่างใหม่เพิ่นก็บอกพ่อใหญ่มาอยู่พี่ก็มีหมูมีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่เพียขายพื้นละพันบาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมันมีน้ำเฮ็ดสู้อันสู้ยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนไห้ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เลยว่าจะอยากไปรับเสด็จบ่เพิ่นเลยถามว่างสิไปรับใส่ล่ะทงกับมังท่านเพิ่นก็ว่าทงกับมังหนทางขึ้นยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนชื่อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยบอกกับเพื่อนคนนึงว่าเอ๊ะเฮาเอาผ้าไปถวายบ่ยายเจ้ามีบ่ซั่นแล้วว่ามีก่อยก็มีตรงนึงก่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปผู้ละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถ2แถวเนาะโอ้ยทั้งย่านหาม้งเพิ่นไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพิกป้าหยังเพิ่นไถพอกระตึงกระตั้งนะพอนั่งเก็บๆดากดีๆนะจ้ะมานี่ค่ะแม่กับบ่ทันหมู่แม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งหน้าเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้หมู่คือเพิ่นได้นั่งทั้งหน้าแต่เพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิทธิ์เฮากันแม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่า เจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหนาเพิ่นเลยวางสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของแม่นบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับคุณมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทำไมมานั่งข้างหน้าล่ะว่าทำไมวางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจ้าลุ้นจิตกับป้อนซองให้เพิ่นกับป้อนซองให้แม่นะวันนี้แม่เพิ่นพ่อให้เงินให้ยังให้ซองให้ยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่ไหมถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะท่านส่งให้ท่านผู้หญิงจรุนจิตเลยเพิ่นวางสินะก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ดอกเป็นประมาณ100คนละ
4: ค่ะ
3: ไปว่าแล้วเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกหมอนปลูกมาแต่ปีพุ่นละเลี้ยงหมอนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเทียละ2โล3โลพูละโลก็มีนะได้ทำผ้าทรงให้เพิ่นน่ะ
4: ค่ะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่ไหว
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พูละ10โล20โลก็ได้แต่แม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่ละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินได้ล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินทรงลูกทรงหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากผู้พันปีหลวงมานี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะนี่แม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนบัด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วไม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอำเภอเรานี่แหละข้างในไปฝึก2เที่ยวทําก็จะทําทุกอย่างล่ะค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะจังองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดทั้งซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมศาสทิสลักษณ์เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมศาสทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเราหนูเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพหนูได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาไปหยุดประทับหน้าที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

เสด็จพระราชดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจตุรัสถึงจังหวัดชัยภูมิเวลา 12:30 นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

0: เวลา 16:30 นเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุขสารกลางจังหวัดนายสวัสดิ์วงปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกราบบังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎรมีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายนี่คือโต๊ะบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 นราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเต็มชานชาลาสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงสัพพลาที่ประทับ

งมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: บวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้อัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ตรียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันธ์ภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อารัธนาศีล
1: ยังทันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะพุทธิยังปิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอะทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ที่ดิฉันถามนาฏองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลทำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอันที่อย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแต่กันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
4: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธัมมะคือคุณากร

ให้ล่วงลุกองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังรู้ทางอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญา

พาหุงสหัสสมภินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดาตรัสรู้อนุต

พายุหามารามเรือมารายสูญด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้า

นื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติทิสฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17 นาฬิกากับอีก 51 นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1 วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3 ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่2ครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อนึงครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3 รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนเรือนจำจังหวัดพังงาจัดอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์สร้างโอกาสเตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคมอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาประกาศขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพร้อมเชิญชวนทำบุญที่วัดใกล้บ้านเกษตรจังหวัดพังงาลงพื้นที่ประเมินและออกแบบระบบน้ำจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF เดือนตุลาคมนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตรายกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้14จังหวัดจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนในวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้ที่ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาไฮไลท์ภายในงานมีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้3เส้นทางเรียนรู้ต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมจากพื้นที่จริงของจังหวัดพังงาเส้นทางที่1เทศบาลเมืองโคกลอยเส้นทางที่2ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเส้นทางที่3ลาดลองแลและมีเวทีแลกเปลี่ยน3ฐานเรียนรู้ฐานที่1ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมฐานที่2ครอบครัวพลังบวกพี่เลี้ยงชุมชนและการส่งเสริมคุณธรรมเด็กเยาวชนฐานที่3เครดิตความดีถอดบทเรียนและเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้เวทีสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมปี2569รวมสะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมการแสดงพลังเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้รวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัดภาคใต้ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่ององค์กรชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมชมแชร์เชียร์ผลงานดีๆจากเครือข่ายคุณธรรมกว่า40บูธนิทรรศการองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจตลอดงานพบวิทยากรและแขกรับเชิญพิเศษบรรยายพิเศษทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรองค์กรชุมชนและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพราะความดีเริ่มต้นได้จากทุกคนขอเชิญชวนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างเครือข่ายเติมพลังความดีและร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในวันที่ 4-5 สิงหาคม2569 ที่โรงแรมเลอเอราวัณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเรือนจำจังหวัดพังงาจัดอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์สร้างโอกาสเตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคมนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งพัฒนาผู้ต้องขังผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางโคกหนองนาควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างทักษะการพึ่งพาตนเองและการประกอบอาชีพตลอดจนสร้างความพร้อมด้านทัศนคติและการปรับตัวก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมภายหลังพ้นโทษการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569รุ่นที่ 8/2 ที่อาคารอเนกประสงค์สนามกลางเรือนจำจังหวัดพังงาโดยขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดในการดำเนินชีวิตฝึกวินัยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้พอกินพออยู่พอใช้และสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการดังกล่าวและขอให้ทุกคนกลับตนเป็นพลเมืองดีร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาประกาศขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพร้อมขอเชิญชวนทำบุญที่วัดใกล้บ้านนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3พ.ศ. 2558ขึ้นโดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน5วันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาตลอด24ชั่วโมงยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางอำเภอตะกั่วป่าจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อโรงแรมรีสอร์ทสถานประกอบการต่างๆงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาตลอด24ชั่วโมงและขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกันเกษตรจังหวัดพังงาลงพื้นที่ประเมินและออกแบบระบบน้ำจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายนพดลพักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ลงพื้นที่หมู่ที่4บ้านท่ากระไดตำบลกระโปงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเพื่อดำเนินการประเมินวิเคราะห์และออกแบบระบบน้ำสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการสำรวจสภาพพื้นที่แหล่งน้ำตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวางระบบส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของพื้นที่เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียน้ำและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนทั้งนี้แปลงเรียนรู้ดังกล่าวจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าการวางแผนการใช้น้ำการเลือกใช้ระบบให้น้ำที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชนอันนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดพังงาต่อไปประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF เดือนตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ประชุมรับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมของไทยโดยคณะผู้แทน IMF และ World Bank ซึ่งอยู่ในระดับ A สะท้อนความพร้อมด้านสถานที่จัดประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการภาพรวมพร้อมรับทราบแนวทางสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดและจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลพร้อมย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของชาติขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตรายกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนเริ่ม1ตุลาคม2569นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าบุคลากรสายสนับสนุนเช่นผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานเปลเจ้าหน้าที่เวชระเบียนธุรการการเงินพัสดุโภชนาการงานช่างคนขับรถแม่บ้านและบุคลากรสนับสนุนทุกประเภทเป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสาธารณสุขที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารกำลังคนโดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงในการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนด้วยแนวทางการดำเนินงาน4ด้านสำคัญได้แก่เพิ่มกรอบการจ้างงานโดยเสนอกรอบการจ้างงานใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 2569 ถึง 2572 ยกระดับลูกจ้างรายวันและรายคาบเป็นลูกจ้างรายเดือนและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบสัญญาจ้างพกส.ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความมั่นคงมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมปรับโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสนับสนุนและบริการไว้ที่ 1,520 บาทต่อเดือนซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการแล้วและเตรียมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หลังดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้านใหม่

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้ในวงการการศึกษาคำหนึ่งที่อาจจะมีความสับสนกันอยู่ได้บ้างนะคะก็คือคำว่า fee F-E-E fee คำนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะทราบกันว่าหมายถึงค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดในลักษณะการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีคำความแตกต่างระหว่างคำว่า fee กับคำว่า tuition tuition t u i t i o n tuition สองคำนี้ก็คือพูดถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอยู่นะคะแต่มีความแตกต่างกันอยู่สักนิดนึงนะคะว่า tuition เนี่ยก็จะหมายถึงค่าธรรมเนียมศึกษาที่เป็นก้อนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาเลยแต่ว่าจะมีส่วนอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายนะคะที่เราจะเรียกว่าฟีก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเป็นจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะคะคำนี้หมายถึงฟีนะคะ an amount charged by universities in order to tuition to cover cost of institutional servicesก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและบริการอะไรต่างๆนะคะดูตัวอย่างประโยคนะคะ Student fees can often used to fund students club sports recreation activities and campus events Student fees are often used to fund student clubs sports recreation activities and campus eventsความหมายของประโยคนี้ก็คือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเนี่ยมักจะเอาไปใช้ในการจัดการสมาคมองค์กรของนักศึกษานะคะเกี่ยวกับการกีฬาหรือว่ากิจกรรมสันทนาการนันทนาการต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่จัดในมหาวิทยาลัยค่ะเห็นไหมคะว่าจะเป็นการพูดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าเทอมหรือว่าที่ใช้ในการจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่เข้าใจได้นะคะมีหลายท่านก็บางทีก็ใช้คำนี้สลับไปสลับมากับคำว่า tuition ค่ะหรือบางคนก็รวมกันไปเลยว่า tuition fee นะคะแต่ในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังก็ลองนำไปใช้ในบริบทที่ถูกต้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก American English Estate นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับเช่นเคยผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังต่อเนื่องในเรื่องของการทำงานอยู่นะครับท่านผู้ฟังชีวิตประจำวันของเราก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงวัยทำงานเราต้องเจออะไรซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็พูดเป็นการหนุนใจกันนะครับบรรยากาศการทำงานที่ดีเราก็ต้องรักสามัคคีในทีมของเรานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงการขัดแย้งในที่ทำงานนะครับเป็นหลักการที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มีมุมมองในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เพื่อเป็นการหนุนใจความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนการแข่งขันกันในที่ทำงานความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพหรือความเข้าใจผิดระหว่างทีมงานนะครับแม้ความขัดแย้งจะสร้างความอึดอัดและความกดดันแต่ถ้าเราสามารถจัดการอย่างเหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างทีมงานที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการเช่นเดิมครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่แล้วก็หมายเลขเดิมๆนี่แหละครับ0806218722นะครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยถ้าอยากรู้จักเราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org นะครับวันนี้ก็ยังเป็นผ้าอเนกประสงค์นะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นของที่ระลึกนะครับผ้าอเนกประสงค์ขนาด 13x26 นิ้วนะครับคระสีคระลายเช็ดตามใจชอบนี่แหละครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่29กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากวงฟาเรนไฮน์นะครับถึงไหนไปกันนะครับนี่ก็เป็นลักษณะทีมที่ดีนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพบต้องเจออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่บิดเบี้ยวการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนการแข่งขันในการทำงานความแตกต่างด้านบุคลิกภาพหรือความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนร่วมงานแม้ว่าเรื่องของความขัดแย้งจะสร้างความอึดอัดและความกดดันนะครับเราเองต้องจัดการอย่างเหมาะสมนะครับการจัดการอย่างเหมาะสมก็จะสามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และก็สร้างทีมงานที่เข้มแข็งนะครับจริงๆแล้วนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราหลีกหนีความขัดแย้งนะครับแต่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกให้เราเผชิญปัญหาด้วยความรักความอ่อนโยนและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับสิ่งแรกก็คือความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาครับท่านผู้ฟังการทำงานร่วมกับคนที่มีพื้นฐานความคิดพื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับทำให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับสิ่งสำคัญคือเราจะดำเนินต่อเดินต่ออย่างไรนะครับเราจะจัดการอย่างไรเมื่อเรายอมรับนะครับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปตกใจหรือไปใช้อารมณ์นะครับเราต้องหาทางออกด้วยเหตุด้วยผลนะครับในพระธรรมโรมบทที่12บอกว่าถ้าเป็นได้ซึ่งขึ้นอยู่กับท่านนะครับจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนแน่นอนครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือหลายครั้งความขัดแย้งรุนแรงขึ้นต่างฝ่ายต่างก็รีบพูดไม่มีใครอยากจะฟังใครนะครับแต่ว่าการรับฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกเข้าใจเหตุผลและความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับการฟังไม่ได้หมายถึงการยอมรับทุกอย่างนะครับการฟังเป็นการให้เกียรติคู่สนทนานะครับและเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแก้ปัญหานะครับพระคัมภีร์ก็เตือนเราครับจงไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งนะครับอย่างที่เรียนแหละครับความโกรธจะเกิดขึ้นปี๊ดเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าการตัดสินใจในช่วงที่อารมณ์รุนแรงจะนำไปสู่คำพูดหรือการกระทำที่สร้างบาดแผลนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกตังหิดตังหิดว่าจะโกรธนะครับเราต้องหยุดครู่หนึ่งนะครับหายใจลึกๆนะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีอธิษฐานในใจขอเวลาคิดก่อนกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธแต่คำพูดที่รุนแรงปลุกเร้าความโกรธนั้นนะครับเป้าหมายของการพูดคุยในที่ทำงานไม่ใช่มาพิสูจน์นะว่าใครถูกใครผิดนะครับเป้าหมายในการพูดคุยการเคลียร์ใจก็คือการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับงานแล้วก็ทุกฝ่ายดังนั้นนะครับคำพูดในการแก้ปัญหาไม่ใช่การกล่าวโทษหรือหาคนผิดหรือมีการประชดประชันหรือฟื้นความผิดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไปรื้อขึ้นมาใหม่อันนี้ยิ่งจะทำให้ปัญหาซับซ้อนนะครับสิ่งสำคัญนะครับถ้าเรามุ่งแก้ปัญหาเราต้องมีคำถามนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไรนะครับและอีกคำถามหนึ่งก็คืออะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของทีมและหน่วยงานและอีกคำถามหนึ่งเราจะป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรนะครับดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาไม่ใช่การเอาชนะกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกล้าที่จะยอมรับความผิดของตัวเองนะครับจริงๆแล้วนะครับชีวิตคนเราไม่มีใครถูกต้องตลอดเวลานะครับหากเรามีส่วนทำให้เกิดปัญหาเราก็ต้องบอกขอโทษนะครับหรือโอเคฉันผิดเองสิ่งนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นความกล้าหาญเป็นสิ่งที่จะช่วยลดกำแพงในความสัมพันธ์นะครับความถ่อมใจนำหน้าเกียรติยศนะครับความถ่อมใจเปิดประตูสู่การคืนดีได้เร็วกว่าการยืนหยัดรักษาศักดิ์ศรีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการให้อภัยเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้ไปนะครับแม้ว่าบางครั้งนะครับคนทำงานด้วยกันอาจจะทำให้เราเสียใจแต่การที่เราไปเก็บความขมขื่นก็จะทำร้ายตัวเราเองนะครับการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าลืมเหตุการณ์หรือยอมรับการกระทำที่ผิดต่อเรานะครับแต่เป็นการปล่อยวางความโกรธและเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ได้รับการหรือฟื้นและฟื้นฟูนะครับจงให้อภัยแก่กันเหมือนดั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านนะครับ อีกสิ่งหนึ่งในทีมงานที่เราสามารถทำได้ก็คือหากความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขกันเองได้เราต้องขอให้คนที่เหนือกว่าหัวหน้างานของเราหรือคนที่สามารถเป็นกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับเป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์มากกว่าปล่อยให้ปัญหาดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็บานปลายนะครับการที่เรายอมรับว่าตรงเราเองต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวนะครับแต่เป็นความรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงานหรือองค์กรของเรานะครับสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับเรื่องของการอธิษฐานถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผชิญกับความขัดแย้งนะครับพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับเราพระเจ้าจะทรงประทานความอดทนให้กับเราและพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะครับแล้วก็ให้หัวใจที่พร้อมอภัยแก่คนที่เคียงข้างพระองค์นะครับดังนั้นถ้าเรามีปัญหาเราต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าพระธรรมยากอบก็บอกไว้นะครับว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ทูลขอต่อพระเจ้า
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: จากเสียงของคุณโบสุรัตนาวดีนะครับหรือคุณโบทีเคนะครับบทเพลงเธอคือความสุขนะครับก็อยากจะให้ที่ทำงานของเราต่างคนต่างเป็นความสุขให้แก่กันและกันนะครับดังนั้นถ้าเราจัดการความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเกิดผลดีหลายอย่างนะครับผลดีอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรยากาศในที่ทำงานก็ดีขึ้นทีมงานเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันการสื่อสารก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหน่วยงานหรือองค์กรก็มีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์จะกลายเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ทุกคนในทีมเติบโตนะครับทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับความขัดแย้งในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดกลัวนะครับแต่เป็นบททดสอบวุฒิภาวะทดสอบความอดทนและความรักที่เรามีต่อกันนะครับการรับฟังการควบคุมอารมณ์การถ่อมใจการให้อภัยและการแสวงหาทางออกร่วมกันถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกว่าเดิมครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ
0: ธงชัยแม็กอินไตครับเหนื่อยไหมขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอนาประชาราชอยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริลิขิตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ ESD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพEx Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Ex Local Low Cost ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิ

0: ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตาม

0: ข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชิตรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิตรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยพัฒน์ รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่มเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มี ต่อต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริง
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรก ประเภทหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะโยเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2ต่อ0เกม21-14 และ 21-18 คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสอนจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
8: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยเขาก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
7: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียน พร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมือง

สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒิเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนพะเยอบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสวาทใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นอะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วข้อนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูกสามคนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสาววิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอ่ะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไว้พร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องนะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้นฉ
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี้ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพเยอค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายอิจฉาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึ่งหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกรุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1.9 แสนหีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
6: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10 ล้าน 9 แสนบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นคืนของวันอาสาฬหบูชาเมื่อช่วงหัวค่ำพุทธศาสนิกชนก็ได้ทำกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาสำหรับในวันนี้ค่ะสาระสารพันค่ะวันพุธอยู่ด้วยกันกับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆสาระมากมายค่ะมาฝากกับท่านผู้ฟังเราไปกันที่นะคะในช่วงแรกสำหรับวันนี้เรื่องของมาตรการค่ะช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนกับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้ได้มีการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ค่ะโดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าและก็รวมถึงร้านค้าส่งนะคะร้านค้าปลีกของท้องถิ่นกว่า130กว่ารายการรวมกว่าประมาณ800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมค่ะจะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นจำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการค่ะจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณที่ร้านตั้งงี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีที่จังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะคือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเข้าด้วยกันในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเช่นกันและทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและก็ระดับชุมชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Localโรคอร์สและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์สำหรับส่วนลดร้อยละ60นั้นค่ะถือว่าเป็นอัตราที่สูงของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและก็อัตราส่วนลดต่างๆอาจจะแตกต่างกันในแต่ละร้านและก็สาขาด้วยเช่นกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งยืนยันตัวตนอาจจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และอาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทน
ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเท่านั้นนะคะโดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 2บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ3สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีเช่นกันนะคะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้กล่าวนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐของธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ามีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากค่ะ

กลับเข้าสู่สาระสารพันในช่วงที่2ค่ะวันนี้มีสาระนะคะประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังตอนนี้มีเรื่องราวออกมาเตือนกันค่ะเขาบอกว่าแค่ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยโอ้สูญเงิน14ล้านบาทเอ๊ะยังไงกันนะคะมาเปิดแผนของโจรกันหน่อยซื้อของหลอกให้ซื้อของหลอกให้ทำกิจกรรมหลอกให้โอนวิธีการคือหลอกเหยื่อค่ะให้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าหลังจากนั้นพอโอนเงินลวงให้แอดไลน์โอ้โหอันนี้คือขั้นตอนสเต็ปต่อมาค่ะหลังจากลวงให้โอนเงินแล้วแล้วก็จะลวงให้แอดไลน์แล้วหลังจากนั้นจะชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษก่อนถึงจะส่งของให้แล้วอีกมาต่อมานะคะให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยถือว่าจะได้เงินคืนหลอกให้เหยื่อตายใจและให้โอนเงินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นจะให้เข้ากลุ่มใหม่ๆทำกิจกรรมไปเรื่อยๆมีไลฟ์สดนะคะแต่ยังไม่ได้เงินกลับมาแล้วก็อ้างว่าให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีพอโอนเงินไปอ้างว่าทำไม่ถูกต้องให้โอนอีก

ไม่มีเงินรักษาขอใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินแบบด่วนเลยนะคะรูปภาพอ่านถูกขโมยมาจากผู้อื่นค่ะผู้ป่วยอาจไม่มีตัวตนจริงเงินที่โอนอาจเข้าบัญชีของมิจฉาชีพไม่ใช่ผู้ป่วยจริงๆนะคะฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิขององค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้ระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนและที่สำคัญอย่าหลงเชื่ออย่าโพสต์แชร์ต่อจำนวนมากนะภาพที่น่าสงสารเนี่ยเพียงอย่างเดียวอย่าเลยนะคะขอความเร่งด่วนให้รีบโอนอันนี้อย่าหลงเชื่อและก็อย่าหลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันได้ให้จำไว้เลยนะคะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพระวังไว้เลยนะคะว่าความสงสารอาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบให้แน่ใจสำคัญที่สุดค่ะไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้กับสาระสารพัดค่ะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวทางด้านของกิจกรรมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สำหรับนะคะกิจกรรมในงานของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสำหรับในกิจกรรมนี้มี1กิจกรรมค่ะที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับทราบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์รวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับกิจกรรมในการทำพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปได้กันได้แก่ค่ะทางด้านของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปด้วยกันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะสะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพของประชาชนด้วยค่ะโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในบริเวณริมคลองหลอดราชรัตดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันศุกร์คุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุฒิทองสีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชยนันแก้วกลับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
5: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
6: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะทูตชายคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศทินกรณ อยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10สิงหาคม2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็นการบรรเลง

พลงพระราชินิพนธ์ Blues for Utit เป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่46ทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิตธินกรณ อยุธยานักดนตรีอสวรรณสุขซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อคนได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มได้เพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อได้ครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

3เพลงแรกจบไปแล้วค่ะชะอ้อนรักครวญรักและรอยรักรอยร้าวต่อด้วยเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทเพลงความรักกับวาสนาโดยคุณวินัยจุลบุษปะและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะทั้ง3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งเอง

ายกว่ายุงร้ายกว่ายุงร้ายกว่ายุงร้าย

0: สามเพลงที่จบไปนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลายสิบปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงครับเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรวงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะยาใจยาจกค่ะ

ที่จบไปนี้ก็คือคำรำพันธ์ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะต่อด้วยเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจโดยคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ได้เที่ยวพาพวกจะดูใจฉันไม่นิยมเมื่อพระร้องของพายเรือนายนักหนาถ้าจะดูประตูดินเที่ยวสิ้นไม่เลือกหน้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570 โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผย อีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ after shock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่29กรกฎาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงดุจบิดามารดอนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองในปี2516คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดร นะคะผลงานพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ต่อได้เพลงร่วมทางเดินโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงร่วมทางเดินจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำท่านผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพื่อระลึกถึงวันที่29กรกฎาคมปี2505นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทยที่จุฬาค่ะและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้และอีกตอนหนึ่งนะคะมีพระราชดำรัสว่าปัญหาที่3ก็คือพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยภาษาไทยจึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ซึ่งก็มีความจำเป็นทางวิชาการไม่น้อยแต่คำง่ายๆนั้นก็ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากจากพระราชดำรัสนี้แหละค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พิจารณานักร้องต่างๆขับร้องรวมทั้งครูเพลงที่ได้แต่งคำร้องด้วยว่ามีการรักษาภาษาไทยของเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้รางวัลให้ชื่อเพชรในเพลงนะคะปีนี้2569ก็มีรางวัลเพชรในเพลงทั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งค่ะสำหรับเพลงไทยสากลผู้ขับร้องที่ได้รางวัลที่1ก็คือคุณพลพลพลกองเสงขับร้องเพลงไร้น้ำหนักซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของโปสิทธิ์สุวรรณิกและอภิชาติพรหมรักษานักร้องหญิงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงในการขับร้องเพลงไทยสากลก็คือผิงผิงขับร้องเพลงอโยธยาทั้งคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองนักร้องเพลงไทยสากลฝ่ายชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะคือคุณรัชเมธสูงโชคพิบูลหรือเล็กรัชเมธจากเพลงอบอวนผลงานของจารุพันธ์สีม่วงกลมค่ะและนักร้องเพลงไทยสากลรองชนะเลิศฝ่ายหญิงคือเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันนะคะในเพลงวสันต์แทงโก้เป็นผลงานของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งกองทัพอากาศและเนื่องจากดิฉันไม่สามารถจะหาเพลงอโยธยาขับร้องโดยผิงผิงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงได้ก็คงจะฟังเพียง3เพลงนะคะคือชนะเลิศฝ่ายชายโดยพลพลพลกองสิงในเพลงไร้น้ำหนักรองชนะเลิศฝ่ายชายคือรัชเมธสุวโชคพิบูลจากเพลงอบอวนและรองชนะเลิศฝ่ายหญิงเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันในเพลงวสันต์แทงโก้3เพลงค่ะ

0: เราได้ฟังเพลงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศเพลงไทยลูกกรุงจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตย์ดยกุลว่าด้วยเรื่องของเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางงามเป็นผู้ขับร้อง
1: นางสาวไทยคนแรกสมัยนั้นยังใช้คำว่านางสาวสยามอยู่นะครับที่ขับร้องเพลงไทยสากลบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยเธอชื่อคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเมื่อปีพ.ศ. 2480เธอได้รับเลือกเป็นนางสาวสยามตอนนั้นอายุเพียง16ปีเธอเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2465ที่ตำบลเสาชิงช้าแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามครั้งนั้นก็กรมรถไฟก็มีความยินดีมากทีเดียวให้เธอนั่งรถไฟชั้นหนึ่งกลับไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการฉลองกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับ

ซึ่งแปลมาจากคำว่าแจ๊สแบนด์เนี่ยนะครับของนายตองเอกชวนเนี่ยเป็นผู้บรรเลงครูพรานบูนแต่งแล้วก็มาควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็มาบันทึกเสียงกันเลยทีเดียวครับเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะโชคดีจริงๆครับคนพบแผ่นเสียงแผ่นนั้นเป็นแผ่นเสียงตรากระต่ายหน้าสีน้ำเงินเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะเป็นเพลงมีลักษณะเป็นเพลงไทยสากลรุ่นของพรานบูนนั่นทีเดียวมีด้วยกัน3ท่อนฟังเสียงเธอร้องแล้วก็จดเนื้อมาได้ว่าคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งยิ่งดูยิ่งฟังเสียงคลื่นกระทบกระทั่งกระแทกฝั่งแล้วก็หายคลื่นริมลาดหาดทรายวันไหวนะฮะเหมือนกับคลื่นในอกคลื่นระกำช้ำฟกนี่สิสุดจะยกให้พ้นอกระทมท่อนสองบอกว่าความรักที่ไม่ราบรื่นเหมือนดังหลอนคลื่นซัดถมเรารักหากเขานิยมว่ารักและสวยสมงามเพลิดเพล้วลำละหารลำทานละหารละหัดแม้จะต้องลมพัดเพียงแผ่วๆอุปสรรคก็หน่ายลืมดูเป็นละลอกแก้วแผ่วพรายผมอาจจะอ่านเนื้อร้องไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะเหตุว่ามันฟังมากระท่อนกระแท่นเต็มที่ผมว่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังดีกว่าว่าเขาร้องกันยังไงนะครับเสียงของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเนี่ยสมัยนั้นก็ร้องตามแบบของแม่ปทุมนางเอกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าจะต้องร้องลักษณะอย่างแม่ปทุมนี่ถือว่าเป็นของเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งมากหรือว่าร้องตามลีลาที่นักร้องสตรีในสมัยนั้นร้องละครร้องนะครับลองฟังนะครับกว่าจะค้นแผ่นเสียงนี้มาได้มาเป็นกำนันท่านผู้ฟังในวันนี้เพลงคลื่นสู้ลมร้องโดยมยุรีวิชัยวัฒนะนางสาวสยามครับ

0: ันนั้นก็คือเสียงแท้ๆทีเดียวของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะร้องเมื่อปีพ.ศ. 2480ตอนนี้เธออายุได้16ปีนะครับ
1: จะมีเพลงที่ทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้เลยค่ะเพลงแรกมงกุฎแห่งดวงใจโดยคุณประชิตทองอุไรนางสาวไทยปี2495ต่อด้วยเพลงมาลีนารีขับร้องโดยคุณปราณีมาลีพันสกุลรองนางสาวไทยปี2491ค่ะเพลงที่3วันนั้นคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณจิรนันท์ เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณสง่ารัมภีร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะต่อไปคุณชัชดาพรรักษณเวศรองนางสาวไทยปี2508ค่ะเพลงทาสบังหลังขับร้องคู่กับคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและคุณชัชดาพรอีกเพลงหนึ่งคือบัญชารักผลงานของอาศิสถาพร

ความจริงคุณชัชดาภรณ์ลักษณเวศรองนางสาวไทยนี่ก็ขับร้องเพลงเอาไว้หลายเพลงนะคะเราก็จะฟังเพียงแค่นี้รองนางสาวไทยอีกท่านหนึ่งคือคุณอรัญญานามวงค่ะรองนางสาวไทยปี2507นะคะเราฟังสองเพลงนะคะเพลงแรกรักแท้ครูแก้วแต่งคำร้องครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองขับร้องโดยคุณอรัญญานามวงนะคะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงชมไพรคุณอรัญญานามวงขับร้องกับคุณสมบัติเมธนีค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังสองเพลงเลยนะคะ

เราฟังเพลงจากการขับร้องของนางสาวไทยและรองนางสาวไทยในสมัยต่างๆกันพอสมควรสุดท้ายก่อนจากกันค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเราฟังเพลงรักภาษาไทยขับร้องหมู่นะคะดิฉันได้จาก YouTube CRA จุฬาภรณ์ Channel ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในวันนี้ก็นำเสนออุโบสถสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนางวิสาขาโดยตรงปรารภเหตุที่เธอได้มารักษาศีล8หรือที่เราเรียกกันว่าศีลอุโบสถอยู่ที่บุพพารามว่าการรักษาอุโบสถนั้นแบบที่ไม่ประเสริฐก็มีคือมีความงมงายมีความไม่ถูกต้องและแบบที่ประเสริฐคือมีความเป็นอริยะมีความเป็นประเสริฐได้บุญอย่างแท้จริงคนสองคนนั่งอยู่ที่วัดเดียวกันอาจจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีเรื่องราวอธิบายถึงการที่สุภาพสตรีจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างมีความสุขไม่เกิดเป็นภัยไม่เกิดเป็นโทษได้กำไรในการอยู่ครองเรือนได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านพระอนุรุทธะที่ได้ไปเห็นเหล่าเทวดาชั้นมนาปมายิกาที่มีความสวยงามมีความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆก็เพราะว่าได้ทำความดีเอาไว้ในโลกนี้เราก็นำเรื่องราวนี้มาบอกสอนนางวิสาขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บุพพารามก็เชิญรับฟังอุโบสถสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิกรามารดาในบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้นนั้นแลนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนหรือตั้งแต่ยังหัววันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ดิฉันจะเข้าจำอุโบสถวิสาขาก็อุโบสถมี3อย่างคือโคปาละกะอุโบสถนิคันทักอุโบสถและอริยะอุโบสถวิสาขาก็โคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคจะเที่ยวไปในพื้นที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นแม้ฉันใดวิสาขาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนั้นกินของเคี้ยวชนิดนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขา ทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขะโคปาละอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็โคปาละอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณ์นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบุรพาในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศปัจจิมในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศอุดรและทักษิณที่เลยร้อยโยชน์ไปในกรณ์เหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาในสัตว์อีกบางเหล่าด้วยประการฉะนี้ในกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเช่นนี้ว่ามาเถิดพระคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆดังนี้แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรและภริยาเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นบิดาสามีของเราแม้เขาก็รู้ว่านี้เป็นบุตรภริยาของเราพวกทาสและกรรมกรของเขาก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นนายของเราถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและกรรมกรของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวกรรมของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็นิคันธอุโบสถที่บุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาก็อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันระลึกนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยอาศัยความเปลี่ยนก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไร จะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็กายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะใส่เชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขาผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกฉันจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกฉันดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกฉันนิมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกฉันปรินิมิตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญากองตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุขได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุขได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และครีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่เศร้าหมองก็จะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสพร้อมปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิต แม้เราก็จะละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าฌานแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติทางไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายฉันหนเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดการฉันในเวลาล่วงการจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคหนเดียวเป็นการบริโภคในราตรีงดการบริโภคในเวลาล่วงการตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ก้อนนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งการนอน บนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนนั้นต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่เว้นการจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนนั้นต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถเป็นบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอานิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชฌะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันธาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้นพันปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่า

ได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรตีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล่ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกทรงประกาศไว้พระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูช่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าไหร่และพระจันทร์พระอาทิตย์

0: กำจัดความมืดเป็นอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตรจบอังคุตรนิกายอิทะโลกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขรมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิขรมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้วิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้หลายเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศ มาตุกามที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุกามผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุกามผู้ประกอบด้วยธรรมอีกสี่ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีเพื่อคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมก็สั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์ชำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิดนารีใดมีธรรมแปดประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่าง ประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาอิทะโลกาสูตรจบอนุรุทธสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่15ข้อที่136ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสีตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันลีกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยพลันสองหวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันและสามหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริดังนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรม8ประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะ8ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอก็สักการะ คารพนับถือบูชาคนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่3การงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่4ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรภริยาสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศข้อที่6เธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะข้อที่7เธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่8เธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุทธะมาดูคำที่ประกอบด้วยธรรม8ประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุโบสถสูตรและอิทัลโลกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนศิลป์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่ Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปนศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
8: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปนศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกระสาบไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์ทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไป กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
8: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะถามว่าเป็นเดือน8นี่8หลัง
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีเดือน8 2หนนะปีอธิกรรมาสนะคะก็เมื่อวานนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็สำหรับวันนี้เข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศการฮิ้วปิ่นโตไปวัดอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำคัญก็คือเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะมีการถวายพุ่มของใช้ต่างๆด้วยนะคะบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนนีซังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์ขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแน่นอนค่ะเรามาก็จะมีเสียงดังๆเลยนะคะออกไปที่หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าใครอยากจะร่วมจัดรายการกับเราได้บรรยากาศห้องส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงๆตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้60% ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
1: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์ ทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโร่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสารกับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่นะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการไปตรวจคัดกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางด้านของนายนิรันอนิรัตค่ะพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทางที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมๆอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ 279,949 รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
0: ้
1: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะฮะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่ 5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมอุปกรณ์ท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ ที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
1: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังค
0: ม
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั่นหนึ่งชุดและเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยเข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ้ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในกรุงเทพเราไม่เห็นรู้จักเลยอุ้ยแต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายในพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านค้าปลีกท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเขาจะมีการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เนี่ยวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนภายหลังค่ะหลังจากที่มีการประกาศการจัดโครงการนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามีประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการวางแผนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงที่โครงการจะเกิดขึ้นก็คือ1ถึง15สิงหาคมนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบางคนเป็นแบบนี้นะมีผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9,300,000กว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่120,000กว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ130,000กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชื่อท่านอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ย700กว่ารายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ข้อเท็จจริงส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จนจริงล่ะผู้ที่จนจริงนะคะที่ถูกนำชื่อไปใช้หรือว่าไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามสามารถไปยื่นได้เช่นกันค่ะยื่นตรวจสอบได้อุทธรณ์ได้ที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะยังคงรับสิทธิ์ต่อไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็สามารถไปยื่นได้นะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่มีรายชื่อหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่ call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาศรีหมัดในตีคล้องร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้อง

เกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้อง
และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน

0: พระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติแล้วพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrowland สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All the Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับแล้วมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับ จึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: Thank you. 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรณีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุนจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซฟพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมารีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรวยคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะอ่ะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกบโอ๊บโอ๊บนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
4: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
3: กันต่อไป
4: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
3: ค่ะวันนี้มันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิชปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา